0: พริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอั๋นสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
1: ครับผมวัน
2: พฤหัสค่ะ
1: พฤหัสค่ะ
2: ยังไม่ซ้อมวันหยุดค่ะ
1: เฮ้ยเราใส่สีเหมือนกันแต่สลับบนล่างเนาะ
2: ใช่ค่ะเรามีความคล้ายกันในหลายๆจุดค่ะ
1: ถูกครับผมบนดำล่าง
2: ล่างคุณครีม
1: ครีมของคุณข้างบนครีมข้างล่าง
2: น้ำเงินเข้ม
1: เออ
2: มีความใกล้เคียงกันอยู่ตรงนี้นะคะ
1: อะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: แล้วก็จะใส่รองเท้าสีเดียวกับเสื้อ
1: จริงจริงจริงถูกต้อง
2: ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดเดี๋ยวมันเขาบอกว่าคนเราเวลาทำงานด้วยกันหรืออยู่ใกล้กันใช้ชีวิตบ่อยๆด้วยกันมันจะมีความคล้ายกันในหลายเรื่องใช่ไหม
1: มันเป็นไปเองอะเนาะจริงๆเป็นมันจะมีผลต่อกันและกันวิธีการเลือกวิธีการกิน
2: หร
1: อผมว่าแต่ไม่ได้แปลว่าแบบอย่างเช่นอันชอบยี่ห้อนี้คุณจะต้องชอบยี่ห้อนี้นะ
2: ไม่
1: แต่หมายว่าลักษณะของแพทเทิร์นของสีของแบบของอะไรเงี้ย
2: แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีความคล้ายกันอยู่บ้างจริงๆของทุกอย่างน่ะมันไม่เหมือนกันแต่การหยิบจังหวะบางอย่างมันอาจจะออกมาคล้ายๆกันใช่ไหม
1: ก็ตั้งแต่ในตะไลของอ้อมใช้ผมก็มักจะชอบ
2: เหรอคะโอ้ขอบคุณค่ะก็พอๆกันในขณะที่เคยได้ยินมาผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันมันจะมีอะไรมาพร้อมกัน
1: อ๋อแล้วจริงป่ะแล้วมันเป็นเรื่องจริงเหรอ
2: มันจะมีไล่ๆกันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบสมมติในกลุ่มอาจจะมีคนที่แบบตึ๊ดตึ๊ดอะไรเงี้ยอาจจะมีอะไรเงี้ยค่ะมันพูดยากนะมันพูดยากบางทีเรื่องบางอย่าง
1: ไม่รู้จริงหรือไม่รู้ว่าบังเอิญ
2: มันก็ใช่ใช่มันอาจจะเป็นบังเอิญแต่มันอาจจะมี data บางอย่างที่บอกว่าไม่เคยได้ยินหรอแล้วพอไปเช็คกับคนอื่นอ้ามันมีนี่นาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: แต่ว่าแบบเอาจริงๆเรื่องแบบนี้มันมีอยู่แล้วอ่ะคือผมมีเพื่อนแฝดเยอะอ่ะ
2: ค่ะ
1: เธอมีเพื่อนแฝดปะ
2: เคยมีค่ะตอนเด็กมี
1: เขามันอธิบายไม่ได้ก็เขามีพลังกันจริงๆอ่ะมันมีจริงๆมันไม่ได้เป็นหนังอ้อม
2: อืมๆๆอ้อมมีเพื่อนแฝดตอนประถม
1: อืม
2: เป็นเพื่อนแฝดประถมคือโมแต่มองว่าชอบหน้าตาดี ชื่อกบกับไก่
1: เอาอย่างเงี้ยอ๋อเหรอจริงเหรอ
2: เด็กอ่ะหน้าตาน่ารัก
1: เออผมมีเพื่อนแบบคือไม่ได้แปลว่าทุกคู่มีนะฮะแต่มันจะแบบเขารู้ว่าไอ้คนนึงไม่สบายแล้วอย่างเงี้ยหรือแบบรู้ว่าไอ้คนปวดท้องอยู่เงี้ยรู้ว่าไอ้คนคิดอะไรอยู่ในหัว
2: อันนั้นก็คือแฝดไง
1: ในรูปแบบของรู้เป็นประโยคเลยนะ
2: อ
1: ๋
2: อเหรออ่
1: ะเช่นแบบว่าอ่ะร้องเพลงในหัวดิอีกคนนึงเขียนเน
2: ี่
1: ยเขียนได้อ่ะว่าร้องเพลงอะไรอยู่อย่างเงี้ยซึ่งผมว่าแบบเฮ้ยก็มันก็เจ๋งนะ
2: เนอะบางทีมันก็เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เรายังเข้าไปพิสูจน์อะไรไม่ได้ขนาดนั้น
1: หรือผมเคยดูสารคดีผมจำไม่ได้ช่องอะไรแต่ช่องแบบประมาณแบบ Animal Planet หรือแบบ Discovery หรือแบบอะไรช่องที่มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นช่องแบบสาระสนุกสนานด้วยเปื่อยอย่างเง
2: ี้
1: ยเป็นช่องที่เขาทำพวกสารคดีในเชิงเนี้ยแล้วเขาเอานกบางชนิดที่อยู่กับเจ้าของมาอย่างยาวนานแล้วแค่เจ้าของคิดนกรู้
2: อ
1: ่ะคำว่านกรู้เข้าใจว่าเฮ้ยตอนผมดูมันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากเขารู้ขนาดนี้เลยนะอ้อมในที่สุดเขาก็เลยจับเจ้าของกับนกเนี่ยแยกไปอยู่คนละห้องในบ้านเดียวกันและให้เจ้าของคิดว่าให้นกหยิบ
2: อะไรเหรอ
1: ปากกาสีอะไร
2: ทำจริง
1: ไม่ได้พูดนะแค่คิดคิดปุ๊บเขาก็จะเขียนว่าเขาจะคิดนะให้หยิบสีแดงแล้วกล้องก็ถ่ายอีกห้องหนึ่ง แล้วเขาไม่ได้ทำครั้งเดียวเขาทำคือเขาทำแบบถ้าเทียบการทดลองก็คือถูกต้อง 100% นะบอกให้หยิบเขาบอกว่าบอกโอเคเขาคิดนะให้หยิบสีแดงนกหยิบบินปีบสีแดงเลยแล้วทำแบบนี้ถูกต้อง 100% ทุกครั้งแปลว่ามันมีเขาเรียกอะไรเทเลพาธเหรออ
2: ะไรบางอย่างมีการสื่อสารบางอย่างถ้าเกิดสมมติเราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราเป็นด้านบ้านเดียวกับนกแล้วเราก็แบบรู้สึกหมั่นไส้คนที่อยู่บ้านเดียวกับเราจิกหัวมันจิกหัวมันอย่างเงี้ยหรอแล้วนกก็ไปจิกหัวคนที่เรา
1: หรือคุณเห็นคอนเทนต์ที่แบบน้องหมารู้ว่ารถจะวิ่งมาชนเจ้าของก่อนที่รถจะมาม
2: ันเหมือนความถี่หรือเซนส์อะไรบางอย่างใช่ไหม
1: ทำไมรู้ล่วงหน้าต่อให้3วิก็ตามทำไมรู้ว่า
2: เราจะไม่พูดเรื่องแผ่นดินไหวอันนั้นมันมีความถี่ของเสียงหรืออะไรถูกไห
1: ม
2: แต่การที่รถจะเข้ามาชนหรืออะไรสักอย่างจะเข้ามาทำร้ายทำไมเขาถึงรู้สึกไวกว่าใช่ไห
1: มซึ่งแบบมันอ้าวผมแบบอ้าวอย่างรู้เหรอหรือว่าอะไร ไม่รู้แล้วมันไม่ได้เคสเดียวนะเคยเขารวมมาให้ดูว่า
2: อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจการที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ไม่ว่าไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่มีจริงถูกไหม
1: ครับ
2: อันนี้ก็รอการพิสูจน์กันต่อไปนะคะ
1: ครับอาชาวนี้บอกว่า ดูเราทาง YouTube ไม่ได้หรอ
2: เอ้าเหร
1: อเดี๋ยวเราลองเช็คให้นะครับขอบคุณที่ช่วยกันเช็คในแต่ละช่องทางกัน
2: เดี๋ยวนะยัง
1: ตอนนี้เราดูเราเช็คตัวเองอยู่นะฮะ
2: ค่ะเราเช็คตัวเอง
1: หรือว่าเราเห็นแต่ตัวเอง
2: หรือเราเขาไม่เห็นเราอะถูกแล้วเรา
1: คือดูไม่ได้เนี่ยคือเปิดมามันไม่ขึ้นหรือว่าเห็นเก้าอี้เปล่า
2: เก้าอี้เปล่า
1: เราได้ยินเสียงหรือเปล่าแล้วเก้าอี้ขยับใช่ไหมฮะ
2: คุณฟังคะอ้อมกับอันมีตัวตนอยู่ทีนี้เรายังขยับได้อยู่นะคะนะคะท้องฟ้าวันนี้อาจจะอื่นๆสักนิดนึงเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่า YouTube ดูได้ค่ะ
1: โอเคขอบคุณครับไม่เป็นไรงั้น ลองเข้าออกใหม่อีกทีแล้วกันนะฮะ
2: ค่ะ ได้ค่ะหลายคนยังคุยกับเราอยู่แล้วก็บอกว่าดูได้ตามปกตินะคะ
1: ครับ
2: อ้อมไม่แน่ใจว่าสุขภาพของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเช้านี้อ้อมอื่นอ้อมประคองมาอาทิตย์นึงแล้วนะ
1: ทำไมเป็นไร
2: อ้อมไม่แน่ใจค
1: อ
2: คือไม่รู้หวัดจะลงคอหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าเนี่ยที่บอกว่าคนรอบข้างเป็นโควิดวันนี้มีนัดนะมีนัด 9:30
1: เ
2: ขาขอยกเลิกตอน 17:00 ทั้งที่ตอน 11:00 ยังยืนยันอยู่เลยแล้วบอกว่าตรวจเจอโควิด
1: อ๋อเหร
2: อ 11:00 ยืนยันเลย
1: อาการเขาเป็นไงฮะ
2: มันไม่ได้ถามแบบพอ 11:00 เขาส่งมาว่าเขาตรวจเจอโควิดค่ะขออนุญาตเลื่อนนัดก็เลยแบบเอาเลยตามสบาย
1: แต่ผมเห็นคนส่งมาแบบเต็มมือถือเลยอ่ะคือแบบก็แบบ forward กันไป forward กันมาอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเนี้ย forward ส่งๆกันส่วนเนี้ยผมก็จะเชื่อครึ่งนึงก็คืออ่านผ่านๆไว
2: ้
1: อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าเขาลืออะไรกันอ่ะก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็ออกมาเตือนกันเรื่องแบบโควิดกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บางสายพันธุ์อะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันจริงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่ถ้าจริงเดี๋ยวก็คงมีประกาศมั้งในเชิงว่าประกาศเตือนว่ามันแบบระบาดแต่กว่าจะระบาดมันก็จะมีขั้นตอนในการบอกว่าแค่ไหนเรียกว่าระบาดนั่นนะฮะแต่ว่ามันก็ทำให้เราระวังขึ้นนิดนึง
2: นิดนึง
1: ตั้งแต่ตอนอันจะกลับจากอเมริกาแล้วคุณผู้ฟังกรีนเวลต์นี่แหละที่ส่งข้อความกันมาแบบพี่อันพี่แบบว่าขึ้นเครื่องบินใส่หน้ากากขึ้นรีเซ็ตหน้ากากอะไรเงี้ยคือจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันทำให้เรา
2: ตระหนัก
1: ทำให้เราขึ้นมาอีกนิดนึงกว่าปกติ 5% 10% ขอบคุณมากเพราะฉะนั้นผมว่าเราประกาศตรงนี้ไม่ต้องบอกว่าระบาดหรือไม่ระบาดให้รู้ว่าช่วงนี้มันมีวนๆอยู่นะ
2: คือไม่ได้บอกว่ามันระบาดนะแต่แค่เรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีคนหน้าฝนนะคะมันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าฝนฟ้าอากาศรวนจริงๆเลยอ่ะรวนแบบรวนมากอ่ะคือแดดออกอยู่ดีๆนะแล้วฝนก็เทแบบแล้วพอจังหวะที่เดินเนี่ยบางทีอ้าวใครโปรยน้ำมนต์มาล่ะนี่เพราะฟ้าแบบฟ้าแดดอ่ะแต่เปียกนะเบรกเบาๆเพราะฉะนั้นอ่ะดูแลตัวเองเยอะๆนะคะพูดถึงฟ้าฝนจังหวัดน่านประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะคะ
1: ใช่ครับก็มีผู้เสียชีวิตกันเลยนะฮ
2: ะ
1: โรงพยาบาลน่านประกาศงดตรวจไปจนถึง22สิงหาคมนะครับก็คือ20 21 22เนื่องจากว่าน้ำท่วมกระทบเป็นน้ำป่าไหลหลากอุทกภัยดินถล่มกันนะครับในเบื้องต้นที่ประกาศออกมาก็คือ4อำเภอ21ตำบล72หมู่บ้านป่วยได้รับผลกระทบหนักที่สุดแล้วนะฮะ
2: คือเวลาเราได้ยินข่าวน่านคือเช้าเมื่อวานน่ะได้ยินข่าวน่านแล้วก็เห็นเลยว่ามันมีไวรัลที่เป็นรถลอยคุณเห็นนะป่ะ
1: เห็นเห็น
2: กับไวรัลคือรถน่ะลอยขึ้นแล้วก็ไม่ทัน
1: ก็คือลอยน้ำอ่ะ
2: ลอยน้ำแล้วคือหมุนน่ะนะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อวานนี้12ตำบล107หมู่บ้านอำเภอปัวนะคะประกาศนะคะแทบจะทุกหมู่อ่ะ
1: 4,000 ครัวเรือนโดยประมาณนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้ 8:00 นเค้ามีการประกาศเตือนนะฮะที่อําเภอเวียงสาเค้าบอกระดับน้ำจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งนึงแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังกัน24ชั่วโมงแต่เค้าจริงๆเค้ามีการพูดว่าในบางจุดเนี่ยเชื่อว่าใน 4-5 ชั่วโมงนี้จะกลับสู่ภาวะปกติได้นะครับแต่เวียงสาเตือน 8-9 โมงนี้ว่ามันจะยังสูงอยู่นะครับตอนนี้ก็เตรียมเรื่องของการอาหารน้ำดื่มยาสิ่งของจำเป็นกันเต็มที่เพื่อที่จะเตรียมเข้าช่วยเหลือกันเต็มที่
2: ค่ะเพราะว่ามันดูเป็นน้ำป่าด้วยที่ลงมามันด้วยความแรงที่มากนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ Line Alert นะคะเขาก็เตือนเลยว่าฝนตกหนักภาคเหนือในช่วงกี่วันนี้นะคะก็อาจจะกระทบแน่นอนล่ะจังหวัดน่านเนี่ยโดยตรงแต่จังหวัดข้างเคียงก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะเมื่อวานคนฟังที่ส่งข้อความมาที่ FM ก็บอกว่าแพร่ฝนตกทั้งวันนะคะคือเมื่อวานที่น้ำท่วมเนี่ยจำได้ไหมที่เราคุยกันว่าปกติมันจะแถวแบบ90มิลลิเมตรที่ญี่ปุ่นที่วันนั้นหนักที่ชิบะ600
1: ที่ต
2: อนน
1: ี้
2: เรา
1: สองร้อย
2: อันนี้200
1: เขาญี่ปุ่นเท่าไหร่นะ
2: 600แต่มันมีช่วงหนึ่งอันนี้200ยาว ือแบบ
1: ครับนะคะก็เฝ้าระวังเพราะก่อนอันนี้ก็มีคำเตือนเกี่ยวเรื่องของคนที่ไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็เจอน้ำป่า
2: ไหลมาแล้วแบบโชคดีว่าทัน
1: แล้วเวลาเรากว่าตอนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสมมติไปเที่ยวรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันแรงเอ๊ะทำไมน้ำมันเยอะไอตอนที่เราเอ๊ะแปลว่ามันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนเอ๊ะอย่าเพิ่งแบบ
2: อย่าเพิ่งถ่ายนะ
1: สงสัยคงมีเวลาเปิดกล้องหน่อยดีกว่าเงี้ยหรือแบบค่อยๆเก็บของแบบว่าละมงละเมียดอย่างเงี้ยไม่นะทันทีที่รู้ปุ๊บมันต้องก้าวเท้าเลยนะ
2: ก็บอกว่าให้สังเกตเรื่องของน้ำที่มันเปลี่ยนสีด้วย
1: คือเหตุเกิดตอนนั้นคือน้ำตกแม่สา
2: ค่ะ
1: นะครับจากน้ำใสๆมันอาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำที่ขุ่นอันนั้นคือทรายแรกเลยแล้วพอตอนที่เริ่มรู้สึกปุ๊บมันจะมีบางคนที่แบบเคลื่อนตัวช้าชิวๆหรือแบบค่อยๆ
2: เนี่ย
1: แล้วสุดท้ายจะติดอยู่ตรงหินน่ะ
2: คือพอภาพที่เห็นอ่ะพอติดอ่ะแล้วพอน้ำกระแสน้ำที่แรงสำหรับใครที่เคยไปเที่ยวน้ำตกหรือเล่นราฟติ้งอ่ะจะรู้ว่ากระแสน้ำที่ดูเหมือนไม่แรงด้วยสายตาไม่แรงมากอ่ะเวลามันพัดไปอ่ะมันโหดนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราไปติดอยู่คุณอ่านคิดว่าเราอาจจะลื่นและสไลด์อ่ะบางทีมันไม่ได้ลึกนะแต่จังหวะที่เท้ามันลื่นโดนน้ำซัดอ่ะมันสไลด์ขึ้นมาบางที
1: ตอนที่เราไหลไปมันไม่ได้เรียบๆนะเข้าใจไหม
2: มันยากยาก
1: ไม่รู้จะไปชนอะไรอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นเวลาที่เจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะไปทะเลหรือไปน้ำตกที่เขาเตือนว่าบริเวณนี้ห้ามลงหรือว่าวันนี้อย่าลง
1: อ
2: ันนี้เราต้องเชื่อเขาจริงๆนะ
1: ครับ
2: ขนาดเชื่อยังยากเลยหมายถึงว่าเชื่อแล้วอ่ะยังกันให้ไม่เกิดยาก
1: แต่ผมเชื่อมากทะเล
2: เราก็เชื่อทะเลเน
1: ี่
2: ย
1: ไม่แบบไม่ไว้ใจอย่างมากจริง
2: ๆธงแดงคือธงแดงเลย
1: ครับ
2: ก็ฝากไปด้วย
1: เวลาแบบลงทะเลหรือลงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบต่อให้ไม่ได้มีอะไรนะฮะอุปกรณ์ยังสำคัญเลยนะฮะห่วงยางหรือแบบ
2: เซซูชิ
1: ใช่อย่าแบบคิดว่าแบบเฮ้ยฉันว่ายน้ำคล่องอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ผมไม่เลย
1: โอ้โหจังเคยอยู่ในทะเลแล้วมันว่ายไม่ไปนี่คือมันไม่ไปเลยนะอ้
2: อ
1: มแบบสุดๆเลยอ่ะผมเคยไปว่ายน้ำเล่นกับเพื่อนแบบที่พัทยาแหละ นะฮะก็แบบเช่าเรือออกไปกันเงี
2: ้
1: ยแล้วมันดูสงบเรียบไปกับพอเลยไม่ใช่เพื่อนเลยน้องพอซึ่งแล้วก็ไปกับพี่เลี้ยง แล้วก็ไปกับ3คนก็ว่ายอยู่รอบๆเรือแล้วอยู่ดีๆมันไหลอ่ะผมยังจำวันนั้นได้เลยผมคือคนที่ถือว่าผมเป็นคนว่ายน้ำแข็งแล้วนะฮะ แต่ในทั้งหมดตรงนั้นน่ะมีพอคนเดียวที่ใส่ชูชีพอยู
2: ่
1: ที่เหลือแบบปลิวพลิ้วเราช่างว่ายน้ำเก่งพี่เลี้ยงผมก็ว่ายน้ำเก่งครับว่ายเฮ้ย
2: ว่ายไม่ไปปะ
1: มันออกไปเรื่อยๆแล้วมันออกไปจากเกาะไปเรื่อยๆแล้วเราก็มองกันบอกว่าอ่ะว่ายพร้อมกันนี่คือใช้สมองแล้วนะคือแบบโอเคเราจะว่ายพร้อมกันนะผมจะนับ1 2 3 4แล้วเราจะไม่เตะขาเปะปะนะเราจะไปเป็นจังหวะ พร้อมกันผมบอกอ่ะไม่งั้นไม่เข้าแล้ว จริงๆแล้วเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มหมดแรงสุดท้ายโชคดีมากเลยคือบนเรือก็คือน้องสาวของจ๋าคือเนี่ยเขาเพิ่งซื้อไอ้เครื่องที่มันเป็นคล้ายๆเจ็ตอะเจ็ตแบบ
2: ที่ใส
1: ่ที่มันเป็นไอเป็นก้อนเป็นใบพัดเจ็ตอันหนึ่งแล้วเอามือเกาะแล้วเขาเอาสิ่งนั้นมารับ
2: งั้นมันจะช่วยง่ายขึ้นหน่อยนึงอ่ะ
1: ซึ่งตัวนี้แรงมากอ้อมเชื่อป่าวว่าตอนที่ผมว่ายกลับด้วยไอตัวนี้ลากกัน3คนน่ะผมกลับถึงเรือแบตเกือบหมดน่ะไอที่ชาร์จอ่ะซึ่ง
2: ไกลเหรอ
1: มันไม่ไปขนาด มีเจ็ตนะ
2: เจ็ตนั้น
1: ถูกต้องแล้วตอนผมขึ้นเรือผมบอกว่านี่ขนาดมีเจ็ตนะยังกลับจะไม่ถึงเลยอ่ะถ้าไม่มีผมลอยไปแหละมันแบบแล้วไม่มีคลื่นนะจ๊ะ
2: ซัดใต้น้ำ
1: ไม่มีคลื่นโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะ
2: ค่ะก็ฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เรื่องของเวลาที่จะไปเที่ยวไหนก็ยังไงซะหรือการข้ามเรือใดๆก็ตามเราอาจจะรู้สึกไม่อยากใส่นะคุณผู้ฟังแต่มีไว้กับตัวก็ดีเหมือนกันแล้วคือเรือทุกลำอ่ะเนาะพอมีช่วงข่าวหนึ่งก็จะแบบนับต่อคนต่อชิ้นนะตอนนี้ยังไงก็คุณผู้ฟังฝากนับละกันนายกเขาก็เลยนะครับประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วมอบหมายให้คุณยศนันรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขนะคะในเขาเรียกว่าปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็ส่งถึงผู้ว่าจังหวัดน่านพะเยาลำพูนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิตินะคะ
1: ครับเขาก็แบ่งโซนกันแหละในการดูกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันต่อแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เมื่อวานนี้เปิดให้ลงทะเบียน THAI Passport นะครับวันแรกยังไม่ได้ลงวันแรกครึ่งวันแรกนะฮะก็ ็มีคนลงทะเบียนไปข้อมูลนะประมาณ 17:00 น.คือ 532,692 ซึ่งมาถึงตรงนี้น่าจะเคลื่อนตัวไปต่อแล้วล่ะนะครับ
2: เพราะมีการคุณบีสัมภาษณ์คุณชัยชนกเขาบอกว่าตอนแรกบอก 300,000 กว่าแต่พอตกเย็นขึ้นเป็น 500,000 นะ
1: ครับผ่านเว็บคือ de.aipass.net นะครับก็ทั้งหมดนะเบื้องต้นก็คือจะเป็น pay per active user ในอัตรา24.70 บาทต่อคนต่อเดือนจำกัดไม่เกิน5ล้านสิทธิ์นะฮะ
2: ทั้งหมดคือ5ล้านสิทธิ์แล้วบางคนที่บอกว่ากังวลว่าเอ๊ะและข้อมูลนี้จะถูกเก็บและนำไปศึกษาต่อก็มีผู้รู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใดๆเหล่านี้ IT เหล่านี้นะคะ
1: ครับ
2: อย่างหรือคุณนายอาร์มเนี้ยที่เขาก็บอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอะเก็บแชทของคุณละลัดอ่านได้เนี่ยจริงมันก็แบบเดียวกันกับแชท GPT แหละOpenAI ทั้งหลายเขาก็เก็บข้อมูลไปเหมือนกัน
1: แต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวคุณชัยชนกออกมาบอกว่าในรายละเอียดของสัญญาครั้งนี้เราประเทศไทยก็คือมีรายละเอียดว่าเขาห้ามเก็บก็ลองแบบนั้นนะ
2: ลองอ่านดีๆมีคนเน้นว่าลองอ่านดีๆนะคะก็คือถามว่าเก็บข้อมูลไปเทรนจริงไหมแน่นอนเขาบอกว่าอันนี้มันต้องเก็บอยู่แล้วเพราะมันคือเป้าหมายหนึ่งถูกไห
1: ม
2: แต่ของไทยเนี่ยเข้าไปตรวจได้ตลอด
1: ครับ
2: รัฐจะเข้ามาตรวจได้ตลอดเพราะฉะนั้นการคุยอะไรก็เตือนว่าคุยให้รู้เรื่องนะ
1: นะฮะอ่ะก็มี AI กว่า30โมเดลโอ้โหเยอะทั้งเลยเน
2: าะแต่เยอะนะเยอะเห็นชื่อแล้วก็เยอะอยู
1: ่เยอะไป
2: เยอะ
1: อาจจะไม่เป็นไรนะครับเอาเถอะเป็นอันว่านะตอนนี้มีแล้วให้โหลดแล้ว
2: เพราะว่าคุณชัยชน
1: กตั้งใจเอาให้คุ้ม
2: เพราะคุณชัยชนกเขาก็บอกว่ามันก็จะเป็นช่วงโอกาสที
1: ่ก็เรียน
2: รู้กันไปแล้วมันอาจจะเหมาะกับคนที่เคยเข้าไม่ถึงถ้ามองมุมนี้เคยเข้าไม่ถึงอาจจะได้เข้าถึงแล้วเมื่อจบตรงนี้จะได้ตัดสินใจว่าจะไปยังไงสำหรับเขาบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ถูกใจแต่มันถูกกฎหมายนะ
1: รู้ด้วยนะว่าไม่ถูกใจอ่ะแปลว่าเขารู้เนาะ
2: เขาก็ต้องรู้แหละเพราะว่าดูหลายคนตั้งขึ้นมาพูดว่าทำไมสัญญานี้เซ็นกับใครที่มาที่ไปของสัญญาเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นเจ้าเฉพาะหรือเปล่าเอาว่าเขาได้ยินทุกอย่างแต่ถามว่าเขาสนไหม
1: ไม
2: ่เพราะเขาพูดว่ามันไม่
1: ผิดกฎหมาย
2: ถูกต้องเมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับคำว่าไม่ผิดกฎหมายและหรือถูกกฎหมายเนี่ยมันแปลว่าเอาผิดไม่ได้
1: อะแต่ว่าถ้าตั้งใจจะใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็จะ
2: มันได้
1: เพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งใจให้มันเป็นประโยชน์กันก็แล้วกันนะครับมันจะได้คุ้ม
2: ค่ะ
1: ขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงพัฒนาทักษะผ่านหลักสูตรออนไลน์อะไรๆกันก็ลองดูฮะคุณอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี
2: ้
1: ได้ก็มันก็คงจะมีคนที่ทำให้มันเป็นประโยชน์ได้มากคือ
2: ไม่มากก็น้อย
1: ไม่มากก็น้อยก็เป็นประโยคแบบสวยๆกันไปครับ
2: นะคะแต่ว่าในความที่เราไปสนใจกับมันแล้วก็อย่าลืมมองข้ามไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเมื่อเช้ามันก็มีข่าวเรื่องของ OpenAI ชะลอการฝึก AI หลังพบว่า AI หลุดไปแฮกบริษัทอื่น
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกับไทยนะเกี่ยวกับตัว OpenAI เองก็มีหลายๆอันนะที่มันบอกว่า AI มันฉลาดมากจนมันเข้าไปเอาข้อมูลที่ไม่ถูกกฎหมาย
2: คือวิธีที่เข้าไปอ่ะแล้วไปทำที่บริษัทอื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตอ่ะ
1: ม
2: ันแบบที่มันมีข่าวว่า3บริษัทนี่โดน1 2 3อะไรอย่างนั้นเป็นต้นอ่ะนะคะเพราะว่าตกลงเราก็ไม่รู้ว่าตกลง AI มันจะเข้ามาแย่งหรือไม่แย่งหรือมันไม่ได้แย่งงานหรือช่วยงานช่วยงานใครบางคนแต่ใครอีกหลายๆคนอาจจะไม่ถูกช่วยไงถูกไหม
1: มันตัดในความจริงมันไม่มีอะไรหรอกที่มันดีสำหรับทุกคนนะครับคือผมว่าสมมติผมก็จะย้อนกลับไปที่เดิมอะถ้าเงินเราเหลือเราเฟือแจกเถอะถ้าเงินเหลือเฟือทำไปเถอะดีหมดแหละ มีดีกว่าไม่มีเหลือดีกว่าขาดแต่ถ้าเรากู้เงินกันอยู่
2: เพื่อเอามาทำอย่างนี
1: ้มันต้องคิดเยอะๆว่าคุ้มหรือไม่คุ้มไม่ใช่แค่ว่าไม่ผิดกฎหมายก็จะทำเข้าใจไหมมันนะครับถ้าเราอยู่ในครอบครัวเราอะนะตอนนี้แล้วอยู่ดีๆก็แบบไปสมัคร AI มาเต็มไปหมดเลยผมก็จะถามว่าแบบเราได้ใช้หรือลูกเงี้ยมันก็จะเป็นคำถามแค่นี้เองแหละแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหม
2: มันมี
1: ดีกว่าเอาไปใช้อะไรก็มีใช้ยากกว่านี้แต่
2: มันตอบได้แบบเถียงไม่ได้ไอ้ข้อนี้แต่ถามว่าควรไหมใช่สิ่งแรกที่ต้องมีหรือเปล่า
1: ในภาวะที่เรากำลังกู้เงินใช้กันอยู
2: ่มันก็เหมือนกับวิธีเอาง่ายๆวิธีดูการใช้เงินค่าเงินเราเอ๊ะเดือนนี้เงินเราดูทรงจะติดลบเราจะกู้มาหรือเราจะตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือยังไม่ซื้อของที่ไม่พร้อมซื้ออ่ะ
1: มันก็คือแค่นั้นนะใช่ไหมล่ะ
2: มันคือหลักเบสิกนะ
1: อะไรที่มันอาจจะดีแต่ยังไม่จำเป็นก็ไม่เอาไง
2: ใช่
1: อะไรที่เนี่ยผมจะต้อง
2: มันมีตารางของความเร่งด่วนจำเป็นสำคัญและฟุ่มเฟือย
1: เนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนแอร์ที่บ้านจริงๆแอร์ไม่เสียนะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่า1เสียงดัง2คือเย็นน้อยลงแล้วก็
2: กินไฟไหม
1: กินไฟเพราะนานแล้วเกิน10ปีละผมมันรู้สึกว่าโอ้โหเปิดแอร์ทีแบบสมมติถ้าถ่ายรายการที่บ้านต้องปิดอ่ะต้องปิดแอร์เปิดพัดลมอ่ะเพราะเสียงแอร์
2: เข้าขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออมันเข้าม
2: คำรามอะทรงคำราม
1: ใช่แต่ว่าเราอยู่มันก็ชินก็ไม่มีใครบ่นหรอกเพราะมันเปิดไปสักพักนึงมันเป็น noise ที
2: ่แต่ถ้ามันแต่ถ้าอัดรายการอะ
1: ใช่แต่ว่าแบบแอร์ห้องนอนอันเสียไงฮะก่อนหน้านี้มันมีอันนึงเสียผมต้องเปลี่ยนภายใน1วันถ้าไม่งั้นผมจะต้องโดนบ่นแน่ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดผมหรอกนะแต่ผมก็ทำได้ผมเปลี่ยนปั๊บไม่มันก็ไม่ได้แพงกว่าปกติหรอกแต่พอonceเราเปลี่ยนแล้วเราถึงรู้ว่าโอ้แอร์คุณภาพเข้าใจว่า
2: เข้าใจเสียงเงียบ
1: เงียบจนเงียบจนผมแบบเปิดยังอ่ะเงี้ยแล้วเย็นแบบ
2: มันย้ายไปขับรถ
1: เย็นบ้าไปแล้วอ่ะ
2: มันจะย้ายไปขับรถแบบรถนี่แหละรถไฟฟ้า
1: เออคือแบบดีมากเลยแล้วผมแบบตายแล้วผมไม่เคยรู้เลยว่าแอร์มันสามารถดีได้ขนาดนี้ก็ได้ทุกวันเปิดแล้วก็แบบมันก็เย็นไง
2: ชิน
1: ผมคิดว่าแอร์ขอแค่เย็นก็ไม่เสียชัดเกิดแล้วไงก็คิดแค่นั้นแต่ตอนพอเปลี่ยนอันนี้เสร็จปุ๊บผมบอกว่าไม่ได้ละ
2: ที่บ้านเหรอ
1: ที่เหลือมันเออก็เอาแล้วใครจะเปลี่ยน
2: ก็ได้ไง
1: ถ้าไม่ใช่ฉันเปลี่ยนใครจะเปลี่ยนในบ้านฉันก็ทยอยไง
2: เธอดูค่าไฟสิมันลงหรือเปล่า
1: ไม่รู้มันอยู่ที่เราเปิดหรือ
2: ด้วยไง
1: เพราะว่าเดือนที่ผ่านมาไม่มีใครอยู่บ้านหรือไปเที่ยวกันหมด
2: เพราะว่ามันก็อยู่ที่ค่าไฟด้วยถ้ายิ่งค่าไฟชัดเธอก็เปลี่ยนเถอะ
1: ไม่ที่จะพูดก็คือรู้แล้วนะว่าดีรู้แล้วนะว่าจำเป็นรู้แล้วนะว่าไม่ผิดกฎหมายเอาทำเรื่องเสนอมาทั้งหมดสิ
2: เท่าไหร
1: ่ก็เยอะอยู่อ่ะพอมันมา
2: เปลี่ยนห้องทั้งบ้านเลย
1: ผมก็ทยอยผมบอกให้ทำมาทีละโซนนะเผื่อผมทยอยทำทีละโซนใจเสาะผมก็ตอบไปแบบว่าผมทำนะผมโอเคแต่ขอ2เดือน
2: ค่อยๆ
1: เขาถามว่ามีอะไรเหรอครับที่ต้องรอ2เดือนมีอะไรหรือเปล่าผมไม่มีทำใจอยู่
2: บอกก็มีเงิน
1: ใช่
2: บอกก็คงตรง
1: คือแค่รู้สึกว่ามันยังเย็นนะก็2เดือนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ห้องนี้เดี๋ยวก่อนคือย้อนกลับมาก็คือผมไม่ได้กู้เงินใช้นะเรายังรู้สึกเลยว่าอะไรที่มันแบบเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น
2: จำเป็นสำคัญเร่งด่วนมันก็ต้องเรียงนะคะก็แต่บางทีอ่ะเห็นไหมแล้วเราอยู่กับสิ่งที่เราใช้คำว่าไม่ผิดกฎหมายฟ้องแล้วทุกอย่างตามทุกอย่างมันเอาผิดไม่ได้หลักฐานไม่มีไม่ผิดกฎหมายเราอยู่กับคำนี้ค่ะแต่มันผิดปกติหลายครั้งที่มันไม่ผิดกฎหมายนะเพราะเอาผิดไม่ได้นะไม่ใช่มันไม่ผิดแต่เอาผิดไม่ได้และแต่มันไม่ปกติอ่ะเราต้องกล้ำกลืนอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นเวลาพักใหญ่แล้วนะ
1: เอาเถอะก็ไม่ผิดกฎหมายอ่ะครับก็ว่าอะไรไม่ได
2: ้โอ้โหเธอแล้ว
1: เดี๋ยวให้พูดว่าอะไรอ่ะเขาไม่ผิดกฎหมาย
2: เข้าใจเข้าใจไงแต่หมายถึงว่าเนี่ยเพิ่งดูซีรีส์อ้อมีความรู้สึกว่าหลายประเทศอ่ะเจอสภาพเดียวกันมันถึงออกมาในหนังออกมาในซีรีส์ว่าความซัฟเฟอร์ที
1: ่คนประชาชน
2: ประชาชนหรือคนทำงานบางคนเมื่อวานมันมีประโยคเลยว่าการที่คนทำงานที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยยังไม่ใช่ระดับบริหารแต่เป็นระดับปฏิบัติการจะต้องทำงานกับองค์กรที่ซัพพอร์ตคนเลวอะว่าง่าย
1: ๆ
2: องค์กรรัฐที่ซัพพอร์ตคนเลวอะแล้วบอกให้ลูกน้องต้องจำยอมอะเขาระเบิดออกมาเลยว่าไม่คิดหรอว่าคนอย่างพวกเขาอะใช้ชีวิตอึดอัดและยากแค้นยังไงกับการที่ต้องมานั่งเห็นในสิ่งที่ผิดปกติขุดไปแล้วก็โดนบล็อกจากชนชั้นบนนี่มันคือความอึดอัดที่มันสะท้อนออกมาจากในหนังถามว่ามีเกือบทุกประเทศที่มีหนังแบบเนี้ยนึกออกปะแล้วมันก็บอกว่าเอาผิดไม่ได้แล้วมันมีประโยคแบบนี้เลยก็มันไม่ผิดกฎหมายอ่ะก็มันเอาผิดไม่ได้อ่ะผมทำทุกอย่างถูกต้องหัวจะปวดแล้วเราต้องอยู่อย่างเงี้ยก็ถ้าจะมองว่าบ่นก็เอาว่ามันก็คือการบ่นแหละค่ะ
1: ครับ
2: เพราะมันทำอะไรไม่ได้ปะถามว่าประชาชนคนไทยถึงขี้บ่น
1: แต่ผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย
2: อันนั้นก็เรื่องหนึ่ง
1: จริงๆๆคือ คือเราจะบอกว่าไม่ให้ทุกคะแนนเสียงตกน้ำเป็นไปไม่ได
2: ้
1: เข้าใจป่ะเป็นไปไม่ได้ในที่สุดแล้วถูกใจเราอาจจะไม่ใช่ถูกใจเพื่อนเราหรือเพื่อนบ้านเราเข้าใจป่ะแต่ถ้าเราก็ผมเคารพผลมันนะผมเคารพผลจริง
2: ความถูกใจมันอ่ะจะไม่ต้องถูกใจทุกคนแต่ที่มาของความถูกใจนั้นอ่ะอันว่าถูกใจไม่ผิดแต่สิ่งที่เลือกมาเมื่อมันไม่ปกติอ่ะต้องยอมรับเหมือนกันนะต้องเห็นนะไม่ใช่ก็เพราะว่าฉันเลือกมาแล้วแล้วเมื่อมันไม่ปกติฉันก็จะบอกว่าสิ่งที่ไม่ปกตินั้นปกติไม่ได้มันก็ควรจะเห็นว่ามันไม่ปกติแล้วไปต่อยังไงนะเพราะมันแปลกประเทศนี้มันแปลกในบางเรื่องอ่ะอย่างเล่าตาก็แปลกปะคุณว่าเล่าตาแปลกปะ
1: ก
2: ็ไม่ผิดไง
1: ก็คดียาเสพติดนะเน
2: า
1: ะ
2: แต่ไม่ผิดนะเพราะการที่เขาได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้ง
1: ครับมันเข้าเกณฑ์ทุกอย่างเลย
2: ก็เขาเข้าเกณฑ์อ่ะ
1: แต่ในที่สุดก็ออกมาพูดเองบอกว่าซึ่งก็ยอมรับแหละว่าเกณฑ์นั้นน่ะมันมีปัญหาอยู่เขาว่าเกณฑ์มีปัญหาอยู่ก็คือมันก็เป็นเกณฑ์ที่มีข้อบกพร่องอยู่จริง
2: ๆแต่ไม่แก้กัน
1: นะไม่แก้กันนะจ๊ะ
2: น้องแพท Power Pat อ่ะติดกี่ปี
1: โอ้อันจะไม่ได้อ่ะ
2: 16ปีถามว่าจำนวนที่ถูกจับของแพทกับเล่าตาต่างกันเยอะป่ะ
1: เยอะแหละแต่ว่าพอลงไปดูในรายละเอียดจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งที่เล่าตาเขาได้คือพอไปดูตัวกฎหมายเขาก็ไม่ผิดจริงๆเพราะว่าเขาเข้าเกณฑ์ของคนอายุ70ไงพอเขาเกณฑ์ของคนอายุ70ปุ๊บเขาก็จะถูกว่าสามารถลดโทษได้ปั๊บปั๊บปั๊บแต่
2: มันมีเกณฑ์70อยู
1: ่อย่างหลายคนที่รู้สึกว่าโทษเบากว่านี้ต้องเยอะอ่ะ
2: ใช่ไงแต่ไม่ได้ปล่อย
1: ทำไมติดเท่ากันทั้งที่ความผิดดูต่างกันเพราะมันดันมีเกณฑ์ของคนอายุ70อยู่
2: เข้าใจวันที่คุณทำความผิดตอนอายุที่คุณ60กว่าเดี๋ยว70คุณก็รอดอ่ะหรือเปล่าม
1: ันก็เลยเกิดคำถามขึ้นผมไม่ได้พูดถึงกรณีนี้ก็แล้วกันนะฮะแต่เช่นบอกว่าถ้าสมมติเราเห็นความเลวอยู่ตรงหน้าแล้วคนพบว่าฉันทำแบบนี้แล้วได้สักหมื่นล้านนี่มึงเอาตัวเลขให้มันเวอร์ไปเลยนะแล้วก็ติดไปเข้าเกณฑ์อายุ70พอดี
2: ออกมา
1: ติดสัก8ปีออกมามีหมื่นล้าน
2: อะเงินรอคุณอยู่อะคือถึงบอกวันนั้นที่เราคุยกันว่าเวลาลดโทษอะลดโทษจากโทษใหญ่ของเขาได้ไหมสมมติเขาไม่ต้องโดนให้ทำโทษอะหมื่นป
1: ี 40,000 กว่าปีใช่ไหม
2: ก็ไปลดจากตรงนั้นสิ ก็ทอนไปเรื่อยๆสมมติเล่าตา6ครั้งอย่างเงี้ยก็ไปลดจากตรงนั้นดิถูกป่ะเพราะคุณจำได้ไหมแม่ชะม้อยคุณรู้ไหมแม่ชะม้อยต้องจำคุกกี่ปี
1: รู้เป็นแสนปีอะ
2: แสนห้าติดจริงเท่าไหร
1: ่ไม่รู้
2: 7ปี11เดือน
1: อ๋อเหรอ
2: ก็หักไป
1: เก็บตัวเงียบไปเลยเน
2: า
1: ะ
2: ลดโทษ2ครั้งคุณชะลอเกิดเทศคำตัดสินอะไร
1: ไม่รู
2: ้ประหารแต่ติดจริง19ปีนะเพราะว่าพระราชทานอภัยโทษ3ครั้งเสริมสาครราช
1: ที่หั่นศพใช่ไหม
2: จำคุกตลอดชีวิตนะฆ่าแฟนด้วยปืนติดจริง13ปี9เดือนคุณคิดเอาดิแล้วเล่าตาเนี่ยระดับขายระดับใหญ่นะไม่ใช่รายย่อยตรงร้านตึกแถวนะแต่ติดเท่านี
1: ้
2: มันเจ็บไหมนี่หรอป่ะในตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าปปงแจ้งยึดทรัพย์เท่าไหร่131ล้าน
1: นอกเรื่องนิดหนึ่งเมื่อวานมีคนมาสมัครงาน
2: กับคุณเหร
1: อตำแหน่งแบบค่อนข้างบริหารพอสมควรในที่สุดลงท้ายถามว่ามีอะไรอยากเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตัวเองเพิ่มเติมไห
2: ม
1: ตอบว่าเคยขโมยเงินบริษัทเก่าไม่ลงรายละเอียดมากเลยกันนะก็ได้รับโทษชดใช้ทั้งหมดยอมรับผิดแล้วก็เข้าสู่ทุกอย่าง
2: กระบวนการ
1: ทำคลีนเข้าใจไหมแบบคือแบบชดใช้ทั้งหมดละแล้วก็อยากเล่าให้ฟังว่าเคยเป็นแบบนี้แต่เล่าอย่างเปิดเผยเปิดใจเพราะมั่นใจว่าณวันนี้แบบได้เรียนรู้แล้วก็คำถามคือ
2: คุณให้โอกาสไหม
1: แม่คำถามเนี่ยคือผมก็แบบ
2: ตอนที่เขายังไม่เล่าคุณรู้สึกยังไงเขาก่อน
1: ดี
2: คิดว่ามีโอกาสรับคนนี้ไหม
1: มี
2: คิดว่ารับใน 100% เท่าไหร่รับ
1: อุ๊ยไม่รู้ยังไม่ได้ถึงขนาดแบบ
2: ไม่ในตอนนั้น
1: แบบคุยมาหลายคนอยู่อะไรเงี้ย
2: ติ๊กมาได้หลายข้อ
1: ก็เข้ารอบอ่ะอย่างเงี้ย
2: แต่พอเขาบอกสิ่งนี้ปุ๊บคุณมีคะแนนความลังเลหรือคุณมีคะแนนความชื่นชมในความซื่อสัตย
1: ์ผมมีทั้ง2อย่างเลยผมบวกคะแนนความซื่อสัตย์ให้แบบในสำหรับคนแบบผมอ่ะผมรู้สึกว่าได้ใจว่ะ
2: เขาได้อธิบายตัวเขาแล้วนะ
1: แต่ในอีกด้านนึง
2: มีความระวังเกิดขึ้น
1: มันก็มีซึ่งผมก็แบบ เฮ้ยคนเรามันเข้าใจป่ะผมว่าคนเรามันเรียนรู้คนเรามันคนเราดีขึ้นได้โลกสวยเปล่าไม่รู้นะแต่รู้สึกอย่างนั้นนะ
2: คนเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
1: ใช่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ฉันก็เคยทำผิดเว้ยฉันก็เคยลอกข้อสอบนะเว้ยเนี่ย
2: แล้วตอนนั้น
1: ไม่มีอะไรยังไม่เลือกยังไม่เลือกอะไรสิ้นแค่เล่าให้ฟังเฉยว่าแบบ
2: น่าสนใจนะ
1: เออใช่นี่คือคุยกับตัวเองเงียบๆเลยว่าแบบตกลงไอ้เขาเป็นคนยังไงไม่รู้แต่สิ่งที่คุยได้ชัดๆเลยภูวนาตกลงแกเป็นคนยังไงเข้าใจป
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ่นี่สิ่งนี้คืออันคุยกับตัวเองว่า
2: เรื่องเขานั่นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องเราอะว่าเรากำลังมองคนด้วยสายตาแบบไหนแล้วมันไม่มีอะไรผิดหรือถูกด้วยนะเพราะมันมีทั้งสอง
1: เขาไม่พูดก็ได้นะอ้อม
2: เพราะว่าของคุณเนี่ยถึงถามไงว่าคุณป๊อปขึ้นมาทั้งสองด้านใช่ไห
1: ม
2: ป๊อปข้อที่บอกว่าให้คะแนนความซื่อสัตย์ไงแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเราก็ต้องตั้งคำถามและเตือนตัวเองเหมือนกันก็แค่ชั่งน้ำหนักนะคะก็ค่อยๆดูค่ะคุณผู้ฟังเอาว่าของอย่างนี้เนาะถ้าเราไม่ต้องตอบทันทีแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังถามว่าแอร์พี่อั๋นนะคะที่เปลี่ยนย่ออะไร
1: เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูก็ได้
2: เออเดี๋ยวพี่อั๋นจะขึ้นเป็นพรีเซนเตอร์
1: แต่ไม่มีแต่ว่าเขาแบบเอาแต่ถ้าเขาติดต่อก็รับแต่เขาไม่ติดต่ออะไร
2: เออ
1: ก็จริงๆแอร์ผมว่ามันก็หลายยี่ห้อก็ดีนะ
2: เดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการเขาแบบล้ำอยู่นะ
1: ก็ดูที่มันแบบคุณก็ไปดูอ่ะผมว่าเอาที่มันแมทช์กับราคาของเรา
2: เราไหวใช่กับที่บ้าน
1: ใช่
2: ความต้องการถูกต้อง
1: ครับอย่าซื้อเพราะถูก
2: จริงจริง
1: จริงจริง
2: เพราะว่าการซื้อของเพราะถูกการซื้อของเพราะแถมก็ถูกอ่ะดีค่ะแต่ถ้าถูกและแถมนั้นไม่ได้ใช้
1: ต้องเริ
2: ่
1: มที่ดีก่อนถ้าเริ่มที่ดีก่อนแล้วถ้าดี
2: ดี
1: แล้วบังเอิญถูกด้วยเอาก็ดีสิแต่อย่าเริ่มมาที่ถูกเป็นอย่างแรก
2: หรืออย่าเริ่มที่แถมก่อนนะคะแล้วก็เอาความจำเป็น
1: ครับ
2: เพราะถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อ่ะมันก็เท่ากับแพง
1: ครับ
2: แต่สิ่งนี้ค่ะคุณต้องใช้แล้วคุณต้องมีเพราะถึงวัยกันแล้วนะคะ
1: เวลาเราจะเลือกแชมพูปิดผมขาว
2: ค่ะ
1: นอกจากเรื่องสีสวยปิดผมขาวได้เนียนแล้วอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือความอ่อนโยนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กับเส้นผมและแน่นอนมันอยู่กับหนังศีรษะของเราด้วยนะครับตัวที่รู้สึกว่าแบบเข้าทางเลยแล้วก็เราก็ใช้กันนะตอนนี้นะสะดวกง่ายจริงๆคือแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ครับเพราะปิดผมขาวได้แนบสนิทสีสวยสม่ำเสมอและที่สำคัญคือสีติดทนนานถึง42สระเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็อ่อนโยนมีสารสกัดจากธรรมชาติอย่างใบบัวบกข้าวหอมนิลและว่านหางจระเข้สำหรับใครที่ต้องการปิดผมขาวบ่อยๆนะครับแล้วก็กังวลว่าผมจะเป็นยังไงนะมันจะมีปัญหาผมแห้งกระด้างหรือเปล่าก็บอกเลยนะครับว่าแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code เนี่ยใช้แล้วผมนุ่มลื่นไม่แห้งกระด้างครับพร้อมมีการส่งทดสอบแล้วก็มีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมาแล้วนะฮะก็ช่วยให้มั่นใจในการใช้มากขึ้นส่วนวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยครับใส่ถุงมือบีบผลิตภัณฑ์ลงในขวดปลายแหลมที่มีมาให
2: ้
1: เขย่าให้เข้ากันแล้วใช้ขวดปลายแหลมเนี่ยแซะไปที่โคนผมเพื่อเติมโคนผมขาวได้เลย มันง่ายและสะดวกจริงนะครับจากนั้นก็นวดให้ทั่วเลยบริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนดแล้วก็ล้างออกได
2: ้
1: ก็เรียกได้ว่าผมขาวได้แบบแนบสนิทสีติดทนนาน42สระผมนุ่มลื่นไม่แห้งกระด้างพร้อมสารสกัดจากธรรมชาติผ่านการทดสอบและประเมินโดยแพทย์ผิวหนังมาแล้วครับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยปิดผมขาวที่ใช้ง่ายนะครับอยากได้ทั้งประสิทธิภาพกับความมั่นใจลองแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ได้เลยครับ
2: ลองค่ะและจะติดใจนะคะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคการ์เร็ตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเนทชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร้ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกพฐ.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
1: พักแป๊บครับ
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิท สีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
11: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
10: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
11: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
10: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
11: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: มาสิ
5: ระหว่างนี้สอส่งอะไรให้เธอก่อน
4: เอ้าอะไรไม่สิเข้ารายการก่อนเร็วเวลามีน้อยใช้เสียประหยัดเธอ
5: ก็เข้าฉันก็อยู่เป็นเพื่อนเธออ
4: แต่จริงๆรายละเอียดไม่มีอะไรเพิ่มนะฮะ
5: อะไร
4: เรื่องเรย์
5: อ๋อรอผลการชันสูตรค่ะ
4: สนิทกับออมไหม
5: ออมเคยทำงานด้วยกันและเคยไปไหนด้วยกันอยู่บ้างแล้ว
4: อันไม่สนิทเลย
5: ออมไม่กล้าใช้คำว่าสนิทแต่ใช้คำว่ามีช่วงเวลาที่ทำงานด้วยและอยู่เจอกัน
4: เอิญมากเลยเป็นคนในวงการคนหนึ่งซึ่งแบบสวนกันกับผมน้อยมากเลยอ่ะ
5: ค่ะอาจจะด้วยคาแรคเตอร์กันคนละแบบลักษณะ
4: ลักษณะของงานที่จะอยากได้เรย์กับอยากได้อันนะไม่น่าเป็นงานเดียวกันนะ
5: มันอาจจะคนละอันน้องเป็นเด็กน่ารักค่ะยอมรับว่าเมื่อวานอื่นเมื่อวานเป็นอีกวันที่อื่นก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อนสนิททุกคนแล้วก็เชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวและเติบโตกันมาที่เราเห็นเขากันมาในช่วงเวลาชีวิตของเราอื่น
4: ก็ในหลายๆครั้งผมคิดว่าแบบมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมว่าเป็นแหละเราก็จะอยากรู้ว่าทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในหลายๆครั้งเราก็อาจจะต้องคุยกับตัวเองใหม่ว่าบางเรื่องเราก็ไม่จำเป็นต้องรู
5: ้
4: เช่นมันหลายเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัว
5: บางเรื่องเราไม่ต้องถาม
4: ใช
5: ่บางเรื่องเราไม่ต้องถามอะไรเลย
4: แต่ถ้าบอกว่ามันเป็นประโยชน์อะถ้ามันเป็นประโยชน์ก็เดี๋ยวก็รอดูถ้ามันเป็นประโยชน์ผมเชื่อว่า
5: ถ้าเป็นประโยชน์จริงนะถ้าเป็นประโยชน์จริงโดยที่เราไม่เข้าข้างตัวเองว่าการรู้เป็นประโยชน์เสมอปล่อยให้บางเรื่องมันอยู่ในขอบเขตของมันเราอาจจะหยุดบางทีเราต้องหยุดถามว่ารู้สึกยังไงการจากลาไม่ได้มีการรู้สึกยังไงอ่ะ
4: แต่ผมว่าแบบช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่ดีที่เราได้คุยกันเรื่องของจรรยาบรรณสื
5: ่อ
4: นะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นสื่อหนึ่งผมไม่รู้คุณเห็นไหม
5: ที่อยู่ที่ย้อยส่งมาในกลุ่มปะ ที่พาดหัวว่าตายแล้วปะ
4: ใช่แต่อันนั้นผมโพสต์ตั้งแต่เช้าเลยนะแสดงผมกับพี่อ้อยใจตรงกันเลยไหมล
5: ่
4: ะไม่ได้คุยกันเลยนะ
5: แล้วพอนี่เห็นนี่แบบ
4: ผมโกรธเลยตอนผมเห็นนะ
5: นี่ก็ไม่ได้
4: ทำไมทำแบบนี้เขาลงรูปเซลีนดิออนแล้วเขาโพสต์ใหญ่ว่าตายแล้วแล้วทำเป็นรูปขาวดำด้วยนะฮะ
5: แล้วถามว่าความรู้สึกแรกของคนที่เสพสื่อเนี้ยจะรู้สึกอะไรก่อน
4: ก็คือผมคิดว่าเซลีนแบบเฮ้ยเซลีนดิออนตายแล้วเหรอแต่ในใจแรกคือผมเคี้ยวไปข่าวลือก่
5: อ
4: นแต่ถ้าไปข่าวลือก็แย่มากอยู่ดีที่โพสต์แบบนี้แต่พอปรากฏจริงๆก็คือว่าอะไรว่าตายแล้วเซลีนดิออนสวยมากเข้าใจป่ะคือเหมือนเป็นประโยคแบบตายแล้วลืมของอ่ะมันเป็นเหมือนให้มันเป็นอุทานอ่ะแต่ว่าพูดตรงๆนะ
5: เจตนา
4: แย่นี่ใช้คำดีแล้วนะหรือแบบเออจริงๆผมก็ต้องเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้ไม่น่าจะถามอะไรแบบนี้มั้งไม่รู้นะเดี๋ยวแต่ก็จะพยายามเตือนตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นเวลามีข่าวอย่างในกรณีของการสูญเสียในรูปแบบนี้ก็เหมือนเมื่อวานนี้ก็มีนักข่าวไปถามนะฮะก็เราผมจะไม่ว่านักข่าวแล้วนะผมว่าเราเดินไปข้างหน้าดีกว่าเออเราข้ามเราเรียนรู้ด้วยกันดีกว่าคือถามว่ารู้สึกยังไงแล้วคุณเห็นนะครับหนึ่งว่
5: า
4: เออคือตาคุณตาเขาตอบได้ดีนะคุณตาบอกว่า เพื่อนสนิทตายจะให้ทำยังไงมันเป็นเพื่อนเราตายก็เพื่อนเราจะให้ทำยังไงความรู้สึกของการสูญเสียไม่ใช่สาระของข่าวโอ้โหตอบดีๆมากเลยเนาะผมชอบนะ
5: เขาพูดน้อยแต่เขาพูดตรงไม่มีอะไรหยาบคายเลยแต่ตรง
4: คือแบบหลายๆครั้งว่าเราเห็นแบบว่านี่โทษนะนี่ยังไงคือไม่ได้พูดถึงกรณีนี้เพียงแบบนี่ไงแม่ของ
5: คน
4: เ
5: นี้
4: ยเขาไปถามดีกว่าว่าแบบ
5: รู้สึกยังไง
4: คุณแม่รู้สึกไงโอ้ผมว่าแบบเอ๊ะคำถามนี้มันต้องถามหมดในภาวะนี้
5: ใช่มันไม่ควรต้องถามแล้ว
4: หรือบางทีเขากำลังร้องไห้อยู่อ่ะแล้วเขายิ่งร้องไห้ยิ่งถามว่าเสียใจมากไหมอย่างเงี้ยคำถามอย่างเงี้ย
5: อันนี้ว่าแย่แล้วนะคุณรู้ป่ะเมื่อวานมีอะไรแย่กว่านี้
4: อะไรหรอ
5: เมื่อวานภรรยาเขานั่งรถเพื่อที่จะออกไปข้างนอก
4: เข้มแข็งมากเลยเนาะ
5: โคตรเข้มแข็งแล้วยังให้สัมภาษณ์ด้วยสติที่ดีมากและยังพูดได้ดีมากเลยนะคุณรู้ป่ะว่ามีคนตัดช่วงไปบางช่วงแล้วคอมเมนต์ว่าอะไร
4: นี่ไงผมเห็นไหมเราใจองค์การเห็นไหมล่ะผมแคปเก็บไว้เลยอ่ะ
5: นี่แบบคือถ้าความเห็นใจให้ไม่ได้อ่ะเก็บปากได้ค่ะ
4: อ
5: ันนี้ขออนุญาตพูดตรงๆนะความเห็นใจให้ไม่ได้เก็บปากเฉยๆได้ปะ
4: ก็มันจะมีคอมเมนต์นั่นนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคอมเมนต์เหล่านี้
5: เพื่ออะไร
4: ผ่านกระบวนการคิดอะไร
5: ถึงบอกไง
4: หรือทำไมคนเหล่านี้ถึงเลือกที่จะเป็นคนแบบนี
5: ้ถ้าเห็นใจไม่เป็นอ่ะเก็บปากต้องได
4: ้คอมเมนต์นะเช่นพูดด้วยยิ้มด้วยหัวเราะด้วยเนาะอย่างเงี้ยนะหรือแปลกจังไม่เศร้าเลยอย่างเงี้ยบอกว่าช็อกแต่ยิ้มช็อกแบบไหนนี่อย่างเงี้ยนี่คำถามนะ
5: คือแบบ
4: ยังหัวเราะได้อีกเนาะคนเราอย่างเงี้ยทำไมอารมณ์ดีล่ะดูเป็นคนแปลก
5: ๆนะ
4: อย่างเงี้ยคือพบเฮ้ยเป็นไรกันอ่ะ
5: นี่ไงถึงบอกว่าเห็นใจไม่เป็นอ่ะยังพอเข้าใจแต่ทำร้ายคนแล้วซ้ำเติมตั้งคำถามที่มันแบบอย่างเงี้ยเอาเก็บเวลากับสมองไปทำอย่างอื่นไห
4: ม
5: นึกออกปะเอาว่าบางทีคนเรามีสิทธิ์มีเสียงในหัวนะแต่พอเสียงในหัวมันพิมพ์ออกมาแล้วบางทีมันประหลาดนึกออกปะ
4: ครับ
5: เหมือนแบบอ่านแล้วเซ็งปะ
4: เขางงว่าแบบ
5: คิดได้ไงนะ
4: งงว่าทำไมถึงมีคนที่เลือกอยากเป็นคนแบบนี้ในโลกหรือตอนพิมพ์เสร็จไม่รู้สึกหรอว่าตัวเองน่ารังเกียจอ่ะ
5: หรือเขากำลังคิดว่าเขาการแทงสวนมันเพราะว่าเขารู้สึกได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้สึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องปลง
4: อ่ะแต่ก็ต้องยอมรับครับโลกมีคนหลากหลาย
5: เธอ
4: ใ
5: จ
4: ใส
5: เธอเดี๋ยวเธอก็ไปดูข้อความที่ฉันส่งให้เธออ
4: ้าวเหรอ
5: แล้วเธอจะพบกับความบันเทิงขั้นสุดจริงๆมันจะเป็นความบันเทิงขั้นสุดคุณอ่านเนาะจะบอกว่าบันเทิงยังไงวะแต่ตอนนี้คุณอ่านคะเราจะต้องเตรียมลารายการอีกแล้วนะคะ
4: จริงเหรอเราจะจบเลยเหรอ
5: มันจะต้องไปแล้วอะค่ะน้องโบพยักหน้างักขนาดไหนแล้วค่ะ
4: กำลังแบบอีกสักเรื่องแถมไป
5: ได้ได้เรื่องอะไร
4: สนามบินอินชอนขึ้นเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดของโลก
5: Yeah.
4: แซงฮีทโตรของลอนดอน
5: ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะการเปลี่ยนรูทที่มันเกิดขึ้นจากการยิงกันครั้งที่ผ่านมามันทำให้ปกติแล้วที่ไปยุโรปอ่ะมันอาจจะต้องผ่านเส้นนั้น
4: อ
5: ่ะมันไปมาได้มันก็เลยอ้อมแล้วมันก็ไปเปลี่ยนมันก็คือการไปเปลี่ยนเครื่องตรงนั้นถูกไหมฮะที่พำนักตรงนั้นมันเป็นอย่างดีแต่เขาก็สร้างมาเพื่อรองรับคนที่เยอะนะ10ปีนะ
4: ครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะว่าหลังจากสถานการณ์เรื่องของความไม่สงบต่างๆเปลี่ยนแล้วตัวเลขมันเปลี่ยนไหมหรือมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยก็แปลว่าเขาพร้อมสำหรับโอกาส
5: ด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เห็นว่ารูทที่ผ่านมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนมันดีกับทั้งสายการบินกับนู่นนี่นั่นก็ดีอยู่ในขณะที่ตัดกลับมาประเทศไทยบอร์ดททช.เคาะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทต่อคนกำลังจะพิจารณานะจ๊ะ
4: ครับผมก็ไม่เป็นไรถ้าเอาไปใช้ดีๆกันนะครับ
5: อ่ะ
4: ส่งท้ายกันครับบางครั้งความหรูหราไม่ได้อยู่ที่การแค่มองเห็นนะครับแต่อยู่ที่ความรู้สึกปลอดภัยด้วย ความรู้สึกที่ทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจความรู้สึกที่คุณและคนสำคัญได้รับการดูแลในทุกการเดินทางและความรู้สึกของความมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยนี่คือแนวคิดเบื้องหลังของรถไฟฟ้าวอลโวครับชวนกันไปสัมผัส Volvo EX 90ครับรถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งเลยออกแบบมาเพื่อมอบความอุ่นใจในทุกเส้นทางของครอบครัวครับพร้อมรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทเลยนะแวะกันไปฮะแล้วไม่ได้มีรุ่นเดียวนะครับเมื่อสักครู่ EX 90นะครับ อีกรุ่นมาอีกรุ่นนะครับ Volvo ES 90 นะอันนี้เป็นรถไฟฟ้าซีดานนะฮะเมื่อสักครู่เป็น SUV นะครับซีดานอันนี้ผสานความสง่างามแบบสแกนดิเนเวียนนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ประสบการณ์การขับขี่ในแบบของ Volvo พร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีครับพบกับ Volvo ทุกรุ่นและสิทธิพิเศษอีกมากมายครับที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาครับที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาเลยระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคม2569นี้นะคะ
5: ค่ะ
4: แวะกันไปนะจ๊ะไปลองไปดูนะครับของดีนะครับราคาดีมีโปรพิเศษสิทธิพิเศษขนาดนี้รออยู่ด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนครับเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคแกรดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเชอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
5: ค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
3: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกหมอเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะๆอย่างเงี้ยยังอร่อยเลย
6: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่า Nostalgia Effect และสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
7: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
6: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องมี
2: แก้วสอนบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: สแตมขุมทรัพย์นักช็อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทซื้อสินค้าที่กูเม่มาร์เก็ตครบทุก600บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarket.th และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่กูเม่มาร์เก็ตกูเม่อีทร้านอาหารและแบรนด์ที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย
5: Close up shot
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ์
1: จ้าเอ๋ ทักทายจ้าเอ๋ก็ไม่ถูกใจท่านอีก ท่านจะเอาคำไหนสวัสดีย
2: ังไม่บอกเลยอ่ะว่าไม่ถูกใจอ่ะแค่แบบแค่นี้เอง
1: อาการค่ะ
2: อ๋อ มันออกเลยอ่ะหรอ
1: ชัดมากทางสายตาด้วย
2: เห็นได้ชัดเลยอ่ะหรอ ตายแล้วภาษากายฉันปิดไม่บิดจริงเลยอ่ะ เดี๋ยวต้องไปฝึกซ้อมมาใหม
1: ่ อย่าฝึกเลย หน้าทางจะไม่ได
2: ้โดยเฉพาะหน้าเก็บไม่ค่อยอยู
1: ่ไม่เคยเลยเก็บทรงหน่อย
2: เดี๋ยวจะพยายามจะลองเอาไปปรับปรุงดู
1: ครับแปดโมงเช้าแล้ว
2: ใช่
1: เช้านี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
2: เช้านี้มันฉันไงน่าสนใจ
1: ได้ยินเสียงปุ้มไหมคุณฟังนานๆ
2: ได้ยิน
1: นานๆจะโผล่เสียงดี
2: ปุ้มบอกว่าไม่น่าเลย
1: ตกใจ
2: ลุงนี้ออกไปตั้งแต่แรกดีกว่า
1: ต้องมาฟังอะไรแบบนี
2: ้เอามันก็ต้องมีบ้างแหละมันอาจจะมีฟังอะไรที่รื่นหูฟังอะไรที่ขัดหู
1: เอาที่สบายใจ
2: ก็เท่าที่ฟังดูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะติดตามมาหน่อยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางนะถ้าเกิดว่าใครที่มีแพลนบินไปนานเมื่อวานนะคะช่วงค่ำๆทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขาก็แจ้งเรื่องของสถานการณ์การเดินทางทางอากาศนะคะจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็บอกว่าสนามบินน่านก็ยังเปิดให้บริการตามปกติเที่ยวบินสามารถให้บริการได้ตามตารางบินแต่ว่า อย่างเมื่อวานมันก็จะมีเรื่องของถนนที่เข้าสู่สนามบินมันก็มีข้อจำกัดในบางพื้นที่นะคะทำให้ผู้โดยสารต้องใช้เวลาเดินทางไปที่สนามบินมากกว่าปกตินะคะเขาก็แนะนำนะผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าออกจังหวัดน่านก็ตรวจสอบเส้นทางแล้วก็สภาพการจราจรกันซะหน่อยเนาะก่อนออกเดินทางแล้วก็ที่สำคัญนะคะ เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางไปที่สนามบินด้วยนะคะตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินที่คุณใช้บริการนะเพราะว่าสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมคือมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได
1: ้
2: นะคะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการเดินทางภาคพื้นดินหรือว่าปฏิบัติการการบินอาจจะทำให้เที่ยวบินล่าช้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือว่ายกเลิกเที่ยวบินได้ก็ตรวจสอบให้ละเอียดละกันนะคะก็เตรียมพร้อมด้วย
1: ต้องเช็คเนาะเดี๋ยวนี้โอ้โหถ้าหนักคือหนักมาก
2: หนักมากจริง
1: ครับ
2: นะใครก็เผื่อเวลาเยอะๆหน่อยก็ละกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้เนาะ
1: ครับแต่นี่ข้อความนี้บอกว่าพี่เป้ขาเดี๋ยวหยอกพี่ต๊อกแรงนะคะเดี๋ยวพี่ยูไม่พอใจ
2: ไม่พอใจทำไมอ่ะ
1: พี่ยูเวลาเขาคุยกับพี่ต๊อกฟิลแม่ลูกค่ะ ไม่จริงไม่จริงไม่จริง
2: อันนี้มันเป็นพลังบวกเชิงลบ
1: ไม่ ผมว่าเขาพิมพ์ผิด
2: หรอ
1: มันเป็นฟิลยายกับหลานมากกว่า
2: เอออันนี้ถูก
1: แม่ลูกไม่น่าใช่
2: คุณรู้ฟังอ่ะคุณพูดไม่ถูกแม่ลูกอะไรเอ่ยน้ายายหลานน่าจะใช่
1: ถูกกว่า
2: เพราะว่าดู1 2 3เออจริง
1: เนาะโอเค

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: เป้ครับวิศ

0: ของ
1: เช้านี้เป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังคาดหวังไว้นะครับว่าตื่นมาขอให้สดชื่นสดใสนะครับขอให้มีแต่เรื่องดีๆนะฮะในวันนี้ทั้งวันกันละกันแปดโมงจนถึง11 โมงนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้กับพี่เป้นะครับ

ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้เห็นภาพนี้หรือเปล่านะครับเป็นภาพที่รถบรรทุกนะฮะ36คันครับตอนแรกที่เห็นภาพก็คือแบบหุยทำไมเขามารวมตัวกันเยอะขนาดนั้นเนาะนะฮะรถบรรทุกอ่ะ36คันนะครับวิ่งทดสอบนะครับมอเตอร์เวย์ M82 พระราม2นะครับนะเขาบอกว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100% นะฮะกับโครงการ M82 พระราม2นะฮะผ่านการทดสอบรับน้ำหนักนะครับด้วยรถบรรทุก36คันการันตีโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยนะฮะพร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานนะครับ28สิงหาคมนี้นะครับ28สิงหาคมนี้เพื่อช่วยระบายการจราจรแล้วก็ลดปัญหารถนะครับเกี่ยวกับการติดสะสมเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบที่เห็นภาพแล้วก็ดู impact อยู่นะฮะแต่พวกเรายังไงต่อหลายคนก็มีความกล้ากลัวๆเนาะโอเคไหมฮะโอเคไหมคิดว่า

คุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่20แล้วเนาะวันที่20สิงหาคมนะครับผมไปเห็นข้อมูลอยู่อันนึง มันมีวันนี้เกิดขึ้นจริงๆหรือนี่นะฮะ เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของวันมะนาวปั่นครับวันมะนาวปั่น National Lemonade Day นะฮะเป็นวันเฉลิมฉลองเครื่องดื่มดับร้อนนะครับน้ำมะนาวหืมมีนะมีจริงๆเกิดขึ้นที่อเมริกานะคุณผู้ฟังเขากำหนดให้นะครับวันที่20สิงหาคมเป็นวันมะนาวปั่นนะครับเป็นเขาบอกว่าน้ำมะนาวมันเป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อนเป็นการเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนู่นนี่นั่นอะไรของเขานะครับซึ่งเขาก็เลยกำหนดให้นะครับว่าเป็นเรื่องของน้ำมะนาวนะครับมะนาวปั่น National Lemon Day นะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้สักหน่อยไหมคนละแก้ว2แก้วเป็นเครื่องดื่มที่ชื่นชอบอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะมะนาวปั่น

มีหลายคนรอคอยนะฮะส่งข้อความมาถามพี่เป้ลืมปะเนี่ยDrive Today ไง Drive Today ไม่ลืม

ขอเล่นทีเผลอแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะคือณวันเนี้ยพวกเราเองอ่ะการใช้จ่ายนะฮะมันก็เปลี่ยนไปเนาะนะครับเป็นยุคที่แบบสแกนจ่ายนะฮะผ่านทางแอปมือถือกันหมดเลยอย่างเงี้ยนะฮะเงินส่งเงินสดเนี่ยไม่ค่อยมีพกติดตัวแล้วอย่างพี่เป้ก็ไม่มีนะบางวันที่แบบต้องใช้เงินสดจริงไม่มีทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเล่นทีเผลอนะฮะขอทดสอบดูหน่อยว่าคุณผู้ฟังยังมีพกแบบธนบัตรอยู่ในกระเป๋าตังค์อยู่ไหมเออยังมีเงินสดอยู่ในตัวอยู่บ้างไหมนะครับวันนี้ขอธนบัตรนะครับอะไรก็ได้นะครับในราคาไหนก็ได้แต่ขอให้มีเลข20เลข20อยู่ในนั้นลองลือๆค้นๆดูหน่อยหากิจกรรมให้ทำเล่น จะได้ไม่ง่วงไงค้นๆลือๆดูดิมีแบงค์อะไรบ้างแล้วในแบงค์เรามีเลข20มั้ยเลข2กับเลข0ติดกันก็ได้ไม่ติดกันก็ได้นะฮะอ่ะก็ลองดูให้คุณผู้ฟังมาลุยถ้ามีก็ส่งมาบอกกันถ่ายรูปเอาเก็บไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวขอดูรูปด้วยแต่พี่เป้จะเรนด้อมก่อนนะฮะเรนด้อมเจอแล้วเดี๋ยวบอกกันส่งมาบอกกันนะครับอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ชื่อของคุณด้วย

นี่ยคุณผู้ฟังอ่ะอย่าแอบขี้โกงสิพี่เป้หนูมีแบงค์20อ่ะก็เป็นเลข20ป่ะไม่เอาสิเอาตัวเลขธนบัตรสิอย่านะอย่านะ

กำลังค้นหาแบงค์กันใหญ่บางคนบอกว่ามีเลข2อย่างเดียวไม่มีศูนย์ได้ไหมอ่ะไม่ได้ฮะศูนย์ได้ไหมพี่เป้ไม่ได้วันนี้เอา20ก็เพราะวันนี้วันเดือนที่20เนาะ20สิงหาไง

0: ใจ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: โหยฝนตั้งเขาอีกแล้วสงสัยเย็นนี้ได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะกลับบ้านแน่เลย
1: ทันเลี่ยงไม่ได้จริงๆกลับถึงบ้านแล้วต้องรีบล้างเท้าทันทีนะแนนเพราะน้ำที่ขังตามถนนเต็มไปด้วยแบคทีเรียยิ่งถ้าเรามีแผลถลอกหรือปล่อยให้เท้าแช่น้ำจนเปื่อยเชื้อโรคจะเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นกลายเป็นโรคฉี่หนูหรือว่าน้ำกัดเท้าตามมาได้ง่ายมากจ้ะทางที่ดีพอล้างเท้าด้วยน้ำสบู่เสร็จแล้วเช็ดให้แห้งสนิทโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าแล้วใช้ครีมบำรุงทาเคลือบไว้สักนิดจะช่วยเป็นกรอบป้องกันของผิวหนังได้ดีมากจ้ะแนน
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar ว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
6: รอบเคลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
8: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
9: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
10: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
11: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: ขอบคุณนะครับที่ส่งข้อความมาร่วมสรุปกันในทุกๆเช้าแบบล้นหลามทุกวันเลยจริงๆนะครับนะฮะ บางคนก็ถึงขั้นแบบว่าวันนี้ต้องรื้อโต๊ะทำงานเลยพี่เป้หาแบงค์กันใหญ่เลยนะฮะ บางคนก็บอกอุ้ยในกระเป๋าตังค์มีอยู่2ใบทั้ง2ใบไม่มีเลข2กับเลข0เลยพี่เป้เออนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าพลาดวันนี้ไปเดี๋ยวเล่นกันต่อในวันต่อๆไปนะครับก็มีหลายข้อความมากนะครับที่มีเลข2เลข0แล้วก็ยังคงใช้ธนบัตรนะฮะใช้เงินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะประกอบกันไปเนาะนะครับบางคนนะอ่ะไปลุ้นกันว่า1ผู้โชคดีคือสวัสดีครับคุณรันป่ะฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ยินดีด้วยครับคุณรันวันนี้ได้รับแล้วนะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะคุณรันนะ
1: คร
0: ับ ปกติคุณดันใช้เงินสดบ่อยๆไหมในทุกๆวันนี้หรือว่าผ่านทางโทรศัพท์และผ่านการสแกนแล้ว
1: ใช้เงินสดบ่อยๆคร
0: ับ อ๋อยังใช้เงินสดบ่อยๆอยู่เลยเหรอทำไม
1: เมียให้มาเป็นรายเดือนครับ ภรรยาครับโทษทีครับภรรยา
0: ไม่เป็นไรตรงดี อ๋อไม่เป็นรายเดือนก็เลยต้องใช้กันแบบนี้ทุกๆวันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคที่ผมเห็นที่ส่งมานี่มีแบงค์พันกับแบงค์500นะครับโอ้โหมีเลข2กับเลข0อยู่ใน2ใบเลยนะฮะ
1: ใช่ครับแต่นั่นคือทั้งหมดที่มีแล้วครับ
0: แหมคุณรันไม่จริงอ่ะผมไม่เชื่อ จะบอกคุณภรรยาให้มา1,500ต่ออ๋อใช้ต่อวันเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: วันละ1,500อย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่ครับ
0: โอเคเอาน่ะอย่างน้อยก็ยังได้ใช้ธนบัตรอยู่เนาะนะครับซึ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะณวันนี้นะเรื่องของการสแกนมันก็สะดวกมากขึ้นนะฮะแต่ว่ายังใช้อยู่ก็โอเคครับตามนี้นะฮะโอเควันนี้หนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือเพลงอะไรครับ
1: ยิ้มง่ายของฟอลโล
0: ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับแล้ววันนี้ได้ 1,000 นี่จะบอกคุณภรรยาไหม
1: เขาจะเตรียมจะยึดผมไปแล้วครับ
0: เขาอยู่ข้างๆเหรอครับ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ โอ้ใช่ครับโตเอ็นดูน่ารักมากดีครับเป็นสามีที่ดีขอบคุณขอบคุณมากครับคุณรัน
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณ
0: ที่ดีด้วยครับโอ้คุณรันนี่ขอบคุณนะฮะทุกข้อความของคุณชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละแล้วก็ทิปเลยดีลดเบี้ยสูงสุด 10% นะครับที่ทิปอินชัวร์

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaYou papa no I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozacช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยา

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิปลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลี
1: กันลอสแค่เปิดก็ว้าวว้าวลีกันลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
7: พี่โอหนูชอบพี
6: ่ยูชอบไอเหรอยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
6: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ายุงชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: แฮปปี้เมดเทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: สวัสดีค่ะพี่เป้วันนี้เป็นวันเกิดลูกชายครบ14ปีค่ะอยากขอคำอวยพรจากพี่เป้แล้วก็พี่ต๊อกหน่อยได้ไหมคะ
2: ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเติบโตมาเป็นคุณลูกที่น่ารักแล้วก็เป็นคุณลูกที่สุขภาพแข็งแรง
1: ไม่ดื้อไม่สนนะฮะเชื่อฟังพี่เป้นะครับ
2: เชื่อฟังคุณแม่ค่ะเราอย่าไปเอี่ยวกับครอบครัวเขาเรามีหน้าที่เขาให้แค่อวยพรค่ะ
1: อย่ามีส่วนร่วม
2: เราอย่าไปเกินกว่าที่เขาบอกไว้ค่ะ
1: เออ
2: นะคะ
1: ขอให้เป็นเด็กดีเด็กดีคำว่าเด็กดีคือเด็กดีจริงๆนะฮะแล้วก็ขอให้เสมอต้นเสมอปลายด้วยนะคุณลูกนะ
2: ใช่นี่คือดูเป็นตัวอย่างเอาไว้นะคะว่า
1: ดูพี่ต๊อกเป็นตัวอย่าง
2: ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะอ
1: ย่างพี่ต๊อกอย่าเป็นเยี่ยงอย่าง
2: ถ้าคิดดีๆก็ใช
1: ่พยายามโยนกันไปมาม
2: ันก็ถูกอยู
1: ่โอเค
2: นะคะ
1: มีความสุขมากครับนะครับ
2: ทั้งคุณแม่คุณลูกด้วย
1: ใช่ๆๆเนาะ14ปีแล้วนะโตเป็นหนุ่มแล้วล่ะ14เนี่ยสมัยตอน14คุณทำอะไร
2: 14โดดหนังยาง
1: คุณยังโยนหนังยางตอน14จริงเหรอ14น่าจะเลยโดดหนังยางมาแล้วหรือเปล่า
2: 14ก็น่าจะ
1: 14ต้องเล่นมาเก็บแล้ว
2: อุ้ยเขาเล่นก่อนนะนั้นจ้า
1: ถ้าโดดหนังยางมันง่ายกว่าหมากเก็บไหม
2: มันก็เล่นคู่กันแหละเล่นอันนี้เบื่อดันโดดหนังยางเบื่อแล้วแ
1: บบว่าสลับมาเหรอ
2: ถ้าเป็นแบบว่าสับการโดดหนังยางคืออีสูงสุด
1: แต่ผมน่าจะขยับตัวมาเล่นตีจับละ
2: โอ้โหไม่ได้เล่นแต่เด็กเหรอ
1: นี่ตอนนี้เด็กมันไปไม่ถึงไงปอดเล็กโตมาหน่อยเล่นมันกว่า
2: ปอดขยาย
1: ขยายหน่อยเล่นได้นานขึ
2: ้
1: น
2: นะคะ
1: เขาบอกว่าเออพี่สองคนไม่ต่างกันละค่ะ
2: หมายถึงว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ต่างกันใช่ไหมคะ
1: ดีสิ
2: ไม่ถามทีพูดเฉยๆนะคะไม่ต้องส่งข้อความเลยมา
1: โอเค
2: ติดตามวันนะชั่วโมงนี้ค่ะกรมการค้าภายในค่ะเขาก็เร่งจัดสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะสินค้าจำเป็นลงไปช่วยเหลือที่จังหวัดน่านนะคะก็คือประสานกับทางผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ภาคเอกชนนะคะขอรับการสนับสนุนสินค้าและสิ่งของที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะเพื่อนำไปรวบรวมแล้วก็จัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งได้ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านสินค้านะคะรวมถึงสำรวจแล้วก็รวบรวมความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะคือทางกรมการค้าภายในเขาเปิดให้ผู้ผลิตหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าจำเป็นนะคะเพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือนะคะก็ลองประสานงานได้นะคะที่กรมการค้าภายในนะคะ
1: ตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานเนาะที่เขาก็กำลังจัดทำนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับ
2: ค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าน้องแมวของใครที่กำลังเจอปัญหาขนจับตัวเป็นก้อน
1: เคยเห็นนะมันเป็นก้อนแบบว่าโอ้โหมันแบบมันเป็นสังกะตัง
2: อารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะนะคะแล้วก็แบบอูตาแล้วคราบน้ำตาแบบว่าเลอะแล้วมันดู
1: เป็นก้อนๆแบบแฉะ
2: น้องดูมอมไปนะหรือแม้แต่แบบกลิ่นฉี่ของน้องเหม็นจนทนไม่ไหว
1: อ่
2: ะต้องลองให้น้องกินซองนี้นะคุณผู้ฟังอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักนะคะที่เขาคิดค้นสูตรลับจับใจเหมียวโดยสัตวแพทย์ญี่ปุ่นนะคะทำให้เจ้าเหมียวเนี่ยติดใจมานานกว่า60ปีเพราะว่าอาหารแมวมีมี่มีกลิ่นอูมามิเฉพาะตัวนะคะทำให้น้องแมวที่กินยากมีความหิวกินง่ายแล้วก็อยากกินมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเม็ดกรุบกรอบเคี้ยวง่ายด้วยนะอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อแมวนะคะก็ช่วยให้น้องไม่มีคราบน้ำตาขนไม่ร่วงไม่เป็นก้อนฉี่ไม่เหม็นด้วยแล้วก็บำรุงฟันกับกระดูกให้แข็งแรงนะคะขอบอกเลยว่าแค่คุณมีมีมี่ดีดีทุกมือแน่นอนนะคะซื้ออาหารแมวมีมี่กันได้นะที่ร้านอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ Shopee และ Lazada SPM Pet Food Official ค่ะหรือว่าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะคะ Facebook ก็คือมีมี่อาหารแมวเกรดญี่ปุ่นทาง TikTok ก็มีนะทาง TikTok ได้นะคะ
1: ซื้อง่าย
2: @vitawan_mimi นะคะซองนี้ดีดีของจริงสัตวแพทย์ญี่ปุ่นคอนเฟิร์มค่ะ
1: ครับไหนหันซ้ายดิอ้าวไม่เป็นก้อนนี่กินบ่อยใช่ไหม
2: ข้าวน้ำตาเลอะเปล่า
1: ไม่มีนะ
2: เหลือแต่กินฉี่นั่นแหละ Green
0: News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอ

0: อย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: J Playlist 55 Minutes DJ เป้
2: เข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับตอนนี้9โมงกว่าครับคุณผู้ฟังนะฮะก็พี่เป้ไปเห็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับซึ่งโอ้ท่าทางจะฮอตฮิตอยู่ไม่น้อยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าอันนี้จะเป็น EP 3ละนะฮะนั่นก็คือนั่งเมอไม่ต้องทำอะไร EP 3กลับมาแล้วได้รับความนิยมนะการเปิดที่นะฮะร่วมกันนะครับกับหลายๆคนที่แบบว่าไม่ได้รู้จักกันเนาะแต่ก็เอาเสื่อเอาเก้าอี้อะไรเงี้ยไปปูแล้วก็ไปนั่งเมอนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรนะครับอันนี้เป็น EP 3นะครับเขาจะจัดให้ที่สวนรถไฟครับคุณผู้ฟังและครั้งนี้ไม่ได้มาวันเดียวนะฮะเขาจัดให้2วันวันที่5แล้วก็วันที่6กันยายนนะครับเข้าร่วมฟรีครับคุณผู้ฟังตั้งแต่5โมงเย็นถึง6โมง1ชั่วโมงนะครับที่สวนรถไฟนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไปปล่อยตัวเองเปลี่ยนบรรยากาศใช้เวลาแบบจอยๆนิ่งๆสงบสงบถ้ามองอีกทีก็เหมือนแบบว่าปล่อยเวลาทิ้งอะเนาะแต่การปล่อยเวลาทิ้งแบบนี้1ชั่วโมงนะครับก็มันได้อะไรกลับมาอยู่ไม่น้อยนะครับนี่เป็น EP 3เนาะใครที่ยังไม่เคยลองไหมลองไหมลองไปปล่อยจอยนั่งนิ่งๆไม่ทำอะไร1ชั่วโมงแบบนี้นะครับงั้นวันนี้ก็เลยขอเป็นธีมเพลงในชั่วโมงนี้เลยละกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับเราอาจจะเคยใช้เวลาแบบไม่ทันบ้างโอ้ไม่มีเวลาเลยเคยเป็นคำพูดที่ติดปากเนาะไม่มีเวลาช่วงนี้เรามีเวลาเท่ากันนะครับ24ชั่วโมงนะครับงั้นเรื่องของเวลาเรามาพูดถึงในแต่ละเพลงแต่ละเพลงไปด้วยกันตรงนี้เวลาของโบกี้ไลออนนะครับมาเป็นแบบนาฬิกา

คยมีไหมคุณผู้ฟังนาฬิกาทรายสมัยเด็กๆพี่ไม่มีนะมีนาฬิกาทรายตั้งพลิกไปจับเวลาอะไรเงี้ยแต่มันต้องคอยปักกับพลิกกันเนาะมันไม่สะดวกตรงนั้นแหละแต่มันเก๋นะมันดูแบบคลาสสิกมากเลยนาฬิกาทรายเนี่ยนะครับเรื่องของเวลาครับคุณผู้ฟังรู้สึกไหมเวลาเรายิ่งเติบโตขึ้นมาทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาแต่ละปีมันผ่านไปเร็วเหลือเกินอย่างปีนี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเวลาผ่านไปแบบเร็วเกินนี่มันปลายปีแล้วนะคุณผู้ฟังสิงหาแล้วอะเหลืออีก4 เดือนหมดแล้วนะปีนี้เร็วจริงๆ

พลงหนึ่งเพลงเพราะเหลือเกินนะครับเพลงนี้ป๊อปปองกูลร้องเอาไว้นะครับเวลามีหลายข้อความใจตรงกันนะครับบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของเวลาแล้วทำให้นึกถึงเพลงของว่านธนกิจอยู่เพลงหนึ่งครับคุณผู้ฟังเพลงนี้พี่เป้ไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังเท่าไหร่นะครับแต่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าฟังมากๆชื่อเพลงว่าคนไม่มีเวลา

มีหลายข้อความชื่นชมเพลงนี้ของว่านมากนะครับบอกว่าชอบเพลงนี้มากเหมือนกันเพลงนี้ว่านร้องได้เพราะมากจริงๆเลยพี่เป้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนานๆเปิดให้ฟังทีเนาะนะครับมีอยู่เพลงนึงครับเพลงนี้ก็หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเหมือนกันนะครับพี่แอมสวรรค์ร้องเอาไว้ครับเวลาที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมี

มีคนบอกว่าเพลงนี้ไม่ไหวจริงๆครับพี่แป้ทำน้ำตาไหลอีกแล้วนะครับมันเป็นความหมายที่ดีมากๆอีกหนึ่งเพลงจริงๆนะครับของพี่แอมสวรักษ์เนาะนะครับอ่ะเพลงต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเหมือนกันนะฮะเรามองเวลาได้หลากหลายมุมนะครับคุณผู้ฟังเวลามุมนี้คือเวลาคือของขวัญที่ดีที่สุดอ๋อปองศักดิ์ครับเพลงนี้

ในแง่มุมหนึ่งนะครับเวลาก็สำคัญมากๆนะครับการได้เวลาจากใครสักคนจากคนที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหมันก็จะเป็นความสุขมากๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เวลาจากคนคนนั้นอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็ทุกข์ใจเหลือเกินเรื่องของการให้โอกาสด้วยเหมือนกันนะครับเพลงนี้จากรุษสุภรุษครับ

ลงที่เกี่ยวกับเวลานะครับมีอยู่อีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมารวมๆเหมือนกันนะอยากฟังเพลงนี้อะไรนะครับเป็นเพลงของพี่มาช่าบางคนบอกว่าเพลงนี้มันคลาสสิกมากนะพี่เป้ให้เปิดด้วยนะให้เปิดด้วยไปสิครับมา

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling Trackข้อความที่ส่งมาบอกผมร้องไห้แล้วนะครับคุณเป้โอ้โหนะครับเวลามันทำให้เราได้เศร้าได้เหมือนกันเนาะเวลาบางทีก็ทำให้เราได้ทุกข์หนักเหลือเกินนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาก็ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาแห่งความรักโอ้รอยยิ้มแก้มปริเลยแหละอยู่กับว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลานั้นแบบไหนนะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ความสุขนะมันจะผ่านไปเร็วนะคุณผู้ฟังเนาะแต่ถ้าเวลาแห่งความทุกข์ยาวนานเหลือเกินนะฮะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เบรกของเรื่องของเวลาไปแป๊บนึงนะคุณฟังมาที่เพลงใหม่เพลงนี้จากวงเธอนะครับเพลงนี้เขาบอกว่าเขาเล่าเรื่องราวของใครคนหนึ่งนะครับที่รอคอยแล้วก็โหยหาอยากมีความรักดีๆมันก็เป็นช่วงเวลาเหมือนกันนะเนี่ยชื่อเพลงว่าเธอเสมอมาครับ

0: ่ารักดีนะเพลงนี้เนาะสุดท้ายแล้วเธอเสมอมานี่เองก็คือเธอนี่แหละ Your
1: request โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
0: ชั่วโมงนี้เราพูดถึงเรื่องของเวลาเนาะนะครับมันมีข้อความบางข้อความนะพี่เป้อ่านแล้วสะดุ้งเหมือนกันเวลาไม่ได้ผ่านไปเร็วขึ้นแต่เราต่างหากที่เหลือเวลาน้อยลงทุกที เวลาเดินไปข้างหน้าเสมอสิ่งเดียวที่ย้อนกลับมาได้คือความเสียดาย เป็นไงสะดุ้งเลยนะอ่ะคุณสุวิชาส่งข้อความเกี่ยวกับเรื่องของเวลามาไว้นะครับพี่เป้อ่านแล้วก็ชอบดีเขาบอกว่าสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดไม่แบ่งแยกหญิงชายไม่แบ่งรวยจนไม่แบ่งดีชั่วก็คือเวลารักใครให้บอกให้กอดอภัยให้ทำในวันที่มีเวลาจริงเนาะเวลามันอยู่ที่เราใช้จริงๆนะฮะเราจะใช้เวลาในด้านไหนเราจะใช้เวลาไปอยู่ในส่วนของความสุขเราจะใช้เวลาไปอยู่ในส่วนของความเศร้าเราจะใช้เวลาไปอยู่กับการแบบระทมทุกข์นะหรือว่าเราจะใช้เวลาในการเยียวยาหัวจิตหัวใจของเราเลือกใช้เวลาดีๆกันแล้วกันนะครับทุกคนขอปิดท้ายด้วยธีมเพลงเวลาวันนี้กับเพลงของตินนะครับเพลงนี้ใช้เวลา

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต
6: ์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
7: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้

0: อกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: inspiration จากหนิงปณิตา
1: อะไรที่ณวันนี้หนิงปณิตาภูมิใจที่สุด
2: การเป็นแม่ของนิลินแล้วการที่มีเขาเพราะเขาเป็นบุคคลที่ทำให้หนิงเป็นเวอร์ชันที่ดีได้ในทุกวันโดยที่ไม่ต้องฝืนหนิงทำทุกวันเนี้ยเพราะหนิงอยากเป็นตัวอย่างที่ดีมันอาจจะไม่ได้ดีทุกวันนะพี่อันบางวันหนิงก็จะมีหลุดแต่เวลาหลุดหนิงก็จะกล้าที่จะขอโทษแล้วก็บอกกับลูกตรงๆว่าวันเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะกอดกันพรุ่งนี้เอาใหม
3: ่ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: คุณที่จีนเขาเปิดตัวซุปเปอร์แมนแหละ
5: ซุปเปอร์แมนเลยเหรอ
4: เออมันเป็นหุ่นยนต์ปกติเราพูดถึงหุ่นยนต์มันก็จะค่อยๆเนาะสวัสดีขยับตัว
5: มันก็ดูมีความแบบเป็นแบบ
4: คือจ
5: ะสไตล์หุ่นยนต
4: ์แต่ตัวเนี้ย
5: เป็นไง
4: วิ่งเร็วกว่ามนุษย
5: ์แรงมากเลย
4: แชมป์โลกมนุษย์เนี่ยมีสถิติอยู่ใช่ไหมไอตัวเนี้ย
5: ยูเซนโบงไง
4: เออฮะ
5: ยูเซนโบงไงที่เขาวิ่งเร็วอะวิ่งเร็วอะ
4: แต่ตัวนี้แพ้แล้วนะอีตัวนี้วิ่งเร็วกว่า
5: แรงมาก
4: เขาทำสถิติเร็วกว่ายูเซนโบไปแล้ว
5: หรอ
4: เออนะฮะสถิติไปหูแบบแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะกระโดดสูงกว่าอีกกระโดดสูงไปถึง2เมตรเลยนะ
5: ไม่น่าใช่หุ่นยนต์แล้วล่ะ
4: เขาเรียกว่าซูเปอร์แมนไง
5: เราน่าจะต้องเป็นแบบเป็นอะไรสักอย่างนึงที่มันน้องมันเกินเขาว่าหุ่นยนต์ไม่ไกลเลยอ่ะ
4: เราตีมันไหม
5: ฮะ
4: เรากลัวมันกลัวหน้ามนุษย
5: ์อาเชิญเธอก่อน
4: ผมพัฒนาไปไกลเนาะ
5: มาก
4: น่ากลัวมากเลยนะ
5: อ
4: ู้ตายแล้ว
5: คือคนที่พัฒนานี่แหละน่ากลัว
4: ทำไมก่อนใช่ไหม
5: คือนะ
4: หุ่นแต่หุ่นยนต์ตอนนี้ไปไกลมากนะครับคุณผู้ฟัง
5: อันนี้คือเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ตัวแรกเลยเป็นตัวแรกเลย
5: เ
4: ขาบอกว่ามัน
5: นี่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
4: เรียบร้อยเลยมันวิ่งให้เห็นเลยวิ่งแบบวิ่งจริงจังเลย
5: เขายังไม่ได้บอกนะว่ามันมีจำหน่ายเชิงพาณิชย์อะไรอย่าง
4: น
5: ี้ป่ะ
4: ไม่รู้เขาไปใช้ตรงไหนอะตอนนี
5: ้
4: มันจะวิ่งราวเหรอ
5: เธอไม่น่าทำอะไรกันเนาะ
4: ตอนนี้วิ่งเร็วกว่ามนุษย์แล้วว่าคุณยูเซนโบก็แพ้แล้วเนี่ย
5: นะคะอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังหลายๆหน่วยงานนะคะทยอยส่งร่วมความช่วยเหลือนะคะคนที่ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมนะคะน้ำป่าคือน้ำป่ามันมาเร็วและมาแรง
4: เขาเลยใช้คำว่าไหลหลาก
5: แล้วก็คือไปไวแต่เห็นตอนที่มันไหลแบบ
4: โหดนะมาบึ้มบึ้มเลยนะ
5: หนักมากนะคะอันอย่างที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคามีรายงานว่าตั้งศูนย์รองรับผู้ประสบภัยนะคะที่ลานกลางเต็นท์บริเวณที่ทำการอุทยานที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวทันทีนะคะหลังจากที่ก็เจอฝนถล่มสะสมต่อเนื่องตั้งแต่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาก็ได้เปิดรายละเอียดความเสียหายบอกว่าน้ำป่าเนี่ยพัดสะพานขาดเลยนะคะบริเวณจุดข้ามลำน้ำขว้างท้องที่บ้านมอนบนถนนสาย1256ซึ่งเป็นเส้นทางหลักจากอำเภอปัวขึ้นสู่อุทยานมุ่งหน้าอำเภอบ่อเกลือนะคะก็ทำให้เส้นทางมันคือรถทุกชนิดผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็มีดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้
4: ม
5: 15ต้นเลยนะเอ็นเอียงอีก20กว่าต้นนะคะก็กระทบต่อระบบไฟฟ้าและเสาสัญญาณโทรศัพท์นะคะซึ่งทางอุทยานแห่งชาติดอยภูคาได้ประสานแจ้งเตือน เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนไปที่ศูนย์บัญชาการอำเภอปัวแล้วก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยาที่อำเภอท่าวังผาเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมกับ เร่งแจ้งเตือนผ่านทางเพจ Facebook ของอุทยานเป็นระยะซึ่งเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดนะคะจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
4: ก็ต้องให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะเรื่องนี้นะฮะ
5: เราก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังชีวิตเราเร่งรีบแค่ไหนก็ตามนะคะเรื่องเฮลตี้ก็จัดเต็มได้ทุกวันเลยค่ะลืมภาพข้าวโอ๊ตแบบเดิมไปได้เลยลองเปลี่ยนมื้อธรรมดาให้กลายเป็นมื้อสุขภาพสุดฟินด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตคือเป็นตัวช่วยคู่วิถีคนเมืองเลยนะคะคือสัมผัสของเขามันจะเป็นสัมผัสแบบหนุบหนับเคี้ยวเพลินนะคะ

0: มีไฟเบอร์อยู่ท้องนา
1: และก็อร่อยด้วย
0: ไม่หิวจุกจิกนะคะไม่ว่าคุณจะกินคู่กับกะเพราเผ็ดร้อนแกงไทยรสจัดหรือว่ายำแซ่บนะคะหรือจะเป็นเมนูไหนๆก็เข้ากันได้อย่างลงตัวนะคะหาซื้อข้าวโอ๊ตแมคกะไรได้ง่ายๆเลยตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะกดสั่งออนไลน์ก็สะดวกเหมือนกันนะที่แมคกะไร Official Store นะคะทั้งใน Lazada และ Shopee ได้เลยค่ะ
1: ครับสะดวกรวดเร็วครับ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

10โมงกว่าแล้วครับคุณผู้ฟังจะอยู่กับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟเนาะนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกสนานกันไปครับคุณผู้ฟังนะครับมีกิจกรรมมีนู่นนี่นั่นนะครับให้ได้ออกไปนะฮะค้นพบค้นหาค้นเจอหลากหลายนะครับสายช้อปปิ้งครับสายช้อปปิ้งพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันที่21เนาะ21 22 23 3วันนะครับไปตรงตลาดเสื้อผ้ามือสองกันไหมนะฮะเขาจัดกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับรวมร้านเสื้อผ้ามือสองของวินเทจงานคราฟนี่งานแฮนด์เมดรวมกว่า80ร้านเลยนะฮะร้านอาหารของกินก็มาเพียบนะครับเดินชิวๆได้ไม่ต้องกลัวร้อนกลัวฝนนะครับเขาติดแอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวนะครับอ๋อลืมบอกว่ามีคอนเสิร์ตด้วยนะคอนเสิร์ตดนตรีสดตลอด3วันเนี่ยนะฮะฟิลกันไปเลยฮะคุณผู้ฟังนะครับลองไปดูแล้วกันนะครับ21 22 23นะครับเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง5ทุ่มนะครับที่หัวลำโพงตลาดของมือ2คุณผู้ฟัง

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: คุณผู้ฟังครับพี่เป้ไปเจ เพลง Cover My Life นะครับอยู่เพลงหนึ่งมันมีความยาวอยู่ประมาณ8นาทีเพลงที่ไม่เคยเปิดเลยนะฮะ8นาทีนี้นะฮะมาจากลุลาว่านธนกฤตนะฮะแล้วก็ป๊อปปองกูลลองฟังดูด้วยกันนะฮะกับ Cover My Life ที่ยาวที่สุดเลยเป็นแบบเมดเลย์

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: ปีนี้เดี๋ยวเรายังมีคาวาเดลไลฟ์อีกนะครับแต่ว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนคู่ไหนวงไหนอะไรเงี้ยนะฮะโผล่มานะฮะรอติดตามกันละกันนะครับคุณผู้ฟังส่วนตอนนี้มาทายเพลงกันดีกว่านะครับ1เพลงนี้เพลงอะไรให้แค่นี้ตึงตึงตึงเพลงอะไรหนอนึกออกยังอีกทีลองทายดูคุณผู้ฟังแล้วก็คิดว่าถ้าทายถูกนะเลือกเพลงที่อยากฟังไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังเฉลยกันครับ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรกได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: yeah!

0: นี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
1: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
0: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
1: และใกล้และใกล้
0: ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
2: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: ออกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โจทย์ไทยเพลงวันนี้นะครับดูว่าจะแลนสไลด์แล้วนะไม่นะมีคนตอบว่าเพลงจิงเกิลเบลอันนี้จริงๆคิดแบบนั้นจริงๆหรือว่าส่งมาเล่นๆนะโอ้ยที่เหลือที่ตอบถูกกันแบบพุ๊บพับพุ๊บพับพุ๊บพับนะฮะมาสะดุดตรงนี้แหละจิงเกิลเบลพี่เป้จิงเกิลเบลขึ้นมาแบบนี้เออแหมจะมาจิงกระบงจิงกระเบลอะไรเราฟังกันเต็มๆครับเฉลย

0: สียงร้องของโจ้วงพอสนะฮะเติมใจให้กันถ้าเป็นออริจินอลก็จะเป็นของพี่มัมและคนอีกเนาะพวกเราเนาะนะครับเก่งมากครับทุกคนเก่งสุดๆเก่งจริงๆขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วย Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนที่ตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้เนาะที่แล้วก็แล้วไปของพี่เต๋อนะครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงนี้กันละกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับคุณผู้ฟัง8โมงขอให้รถติดน้อยลงละกันนะพรุ่งนี้เนาะสู้ต่อไปครับพวกเราเดี๋ยวส่งต่อไปที่น้องแคนนะครับวันนี้พี่เป้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

เต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReVFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
5: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 และแอป A ทำฝั่งฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราคะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ที่ควรจะต้องประกอบทางประกันภัย Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม
1: Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวรีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ดLegal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม
1: Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวรีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
5: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
6: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
5: มินี่วิตาวันมินี่วิตาวันอาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมินี่วิตาว
0: ันเวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
7: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา

0: สายจากบัญชีต้องสงสัยขณะเดียวกันนะคะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซก็จะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบให้เข้มงวดขึ้นนะคะก็จะมีเวลาถึงวันที่31มกราคมปีหน้าถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติตามก็เตรียมจ่ายค่าปรับค่ะเป็นจำนวนเงินสูงถึง10ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะรอบหน้าติดตามกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: วันนั้นวันนี้วันไหนนะฮะบิลลี่โอแกนคุณผู้ฟังครับส่งกำลังใจด้วยเพลงนี้นะครับเชื่อว่าแป๊บๆเนี่ยเดินทางมาถึงช่วงค่อนหลังสัปดาห์แล้วเนาะเพราะว่าจะเจอกับแคร์เนี่ยก็คือวันพฤหัสนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันที่ Green Wave นะครับตอนนี้ 11:21 นาทีใกล้ๆเที่ยงกับอากาศร้อนๆอยากฟังเพลงอะไรส่งมาบอกกันหน่อย
1: Chilling Trackโดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เวลาพูดถึงสภาพอากาศเนี่ยหรือว่าฤดูกาลเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถูกนำมาเขียนเพลงเยอะมากๆเหมือนกันนะครับเพราะฤดูมันก็มีหลากหลายแบบเนาะแต่ละฤดูก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันความรู้สึกตอนนี้ของทุกคนเป็นยังไงบ้างฤดูไหนส่งมาบอกกันหน่อยขอเริ่มต้นด้วยกี่ฤดูก่อนแล้วกันนะครับเอิร์ธภัทรวี

็ถามว่าแต่ละคนตอนนี้ฤดูเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่งเพลงนี้ให้ฤดูอกหักนะฮะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าฤดูหนาวค่ะเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวมากเลยแอร์ก็เย็นมากฝนก็ตกบ่อยๆอีกนิดเดียวควันจะออกปากก็ถือว่ากึ่งไปเที่ยวต่างประเทศละกันเพราะว่าถ้าเกิดออกมานอกแอร์ตอนนี้คือมันก็ร้อนมากนะครับฤดูหนาวซะหน่อยไหมเป็นหนาวแบบอบอุ่นได้ไหม งง

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ครัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย
4: ์สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือกอาร์ตโบพาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือ
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซลเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
10: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
11: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
12: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
13: 1 2 3
14: go A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกา
13: กับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์ช้อปเก่งไหมคะ
2: ช้อปอ่ะครับใช้ได้อยู่นะ
1: ใช้ได้อยู
2: ่ช้อปมันมีการช้อปออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยอยู่ดีๆตังก็ออกไปโดยไม่รู้ตัว
1: บางทีเราก็รู้ตัวบางทีเราก็ไม่รู้ตัว
2: ใช่
1: หรือว่าบางทีเราก็แกล้งไม่รู้ตัว
2: คือสิ่งนึงที่เราคิดนอกจากความสะดวกสบายแล้วครับพี่ต๊อกเราลืมคิดว่ามันช้อปได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเช้าขนาดไหนไม่ต้องรอร้านเปิดไง
1: หรือดึกขนาดไหน
2: คือมันช้อปได้ตลอดเวลามันก็ยิ่งหมดไปอีกครับผม
1: นึกว่ามันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าอิ่มเอ

0: ถ้าเกิดเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดก็บอกว่าการใช้จ่ายอย่างในกลุ่มเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องเรือนของตกแต่งก็ยังคงขยายตัวต่อเนื่องนะคะนั่นหมายความว่าเราก็ยังมองเศรษฐกิจด้วยความระมัดระวังมากขึ้นแต่ว่าในอีกด้านนึงมันก็ไม่ได้แปลว่าอุ๊ยไม่เอาอ่ะฉันไม่จับจ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่อาจจะจ่ายแบบเลือกมากขึ้นกว่าเดิมก็คือดูแล้วว่าเอออันนี้ซื้อแล้วแบบคุ้มอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณฟังอยู่ในโหมดนี้หรือเปล่าหรือว่าแบบปิดหมดการช็อปของตัวเองไปเลยทนไหวป่า
1: วอยากรู้พี่ต้องเป็นแบบไหนครับ
0: เป็นแบบไหนไม่ถึงกับปิดไปเลยก็คือก็ยังเรื่อยๆยังเรื่อยๆก็อาจจะเป็นอาจจะคล้ายๆในนี้อีกเหมือนกันนิดนึงเหมือนกันก็คือก็ดูว่าเอ้ยเราซื้อตรงนี้อันนี้เราใช้เราคุ้มหรือเปล่
1: า
0: หรือว่าก็จะคิดมากขึ้นว่าหรือว่าอันนี้จัดลำดับความสำคัญในความจำเป็นต้องใช้ นะคะว่าอันนี้ยังก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เล็งไว้อยู่นะแล้วเดี๋ยวพอคิดว่าเอ้ยพอถึงเวลาจะต้องใช้เดี๋ยวค่อยมาดู
1: ของเราก็จะใส่ตะกร้าไว้ก่อนใช่ไหมใส่ไว้ก่อนแล้วก็หลังๆเริ่มใช้วิธีนี้แล้วครับก็คือใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดสมมติผ่านไปสักอาทิตย์นึงจิตใจมันยังแบบ
0: ยัง
1: อยากได้อยู่ก็อาจจะซื
0: ้อ
1: แต่ส่วนใหญ่มักจะลืม
0: อ่ะงั้นแสดงว่าเรายังไม่ได้ของนั้นจริงๆ
1: แต่เขาบอกว่านี่มีหนึ่งข้อความบอกว่าสิ่งที่ชอบในการช้อปออนไลน์เนี่ยคือการอันบ็อกซ์มันคือการเก็บกดชอบฟิลแก่ของขวัญนะคะ
0: ชอบฟิลนั้นหลายคนก็ชอบ
1: นี้เหมือนกันภรรยาผมเป็นนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เวลาแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีกล่
0: อง
1: พัสดุมาร
0: ู้สึกว่ามัน
1: ไม่มีพัสดุเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ซื้ออะไรไม่มีพัสดุเลยเป็นจริงงงไหม
0: หลายคนเป็นเหมือนใบชาแหละ
1: ทำไมพี่แคร์มีพัสดุอะใบชาไม่เห็นมีพัสดุเลยไม่ได้สั่งไง
0: ไม่ได้สั่งใบชาก็เลยว่างั้นกันซะหน่อยเวลา
1: เ
0: ออนะคะก็บริหารจัดการดีๆแล้วกันกลับไปที่ประโยคนี้เหมือนเดิ
1: มแต่ว่าส่วนใหญ่ของใบชาเขาจะซื้อของที่มันมีประโยชน์อะมันจะไม่เหมือนเราอะเราบางทีก็ซื้อแบบ
0: ก็ประโยชน์ของเขากับของเรามันไม่เหมือนกันไง
1: ของเขาอาจจะซื้อมาแบบมีประโยชน์ในบ้าน
0: แต่ของเราอะมีประโยชน์ยังไง
1: ส่วนตัว
0: เป็นทุกบ้านแหละคิดว่านะนะคะอ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อนะรอบหน้าติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงอยู่แคร์นะคะ
1: ครับ

อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมนะครับครั้งก่อนเนี่ยแคนไปวิทยากรให้กับน้องๆมัธยมนะครับเจนซีเลยแหละแล้วก็มีน้องคนนึงบอกว่าพี่แคนร้องเพลงนี้ฟังหน่อยเพราะว่าจำได้ว่าเคยประกวดเดอะสตาร์เพลงนี้โอ้โหน้องจำได้แต่เราเนี่ยจำเนื้อไม่ได้โอ้นานมากครับมีใครยังไม่เคยฟังเราไปฟังกันดูนะครับไม่แน่ใจว่าใน YouTube ยังมีอยู่หรือเปล่านะในช่วงการประกวดมันก็ผ่านมาแบบ15ปีละอีกหนึ่งเดอะสตาร์ของเราดีกว่านะครับเพลงนี้พี่บี้สุกิจไม่ได้เปิดบ่อยๆนะเพลงนี้อยากถูกเธอเรียกว่าแฟน

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
0: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
1: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
0: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12 ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
1: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
2: เพื่อนเป็นหม
3: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lineจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบ่มพิสูจน์แล้ว
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
3: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
2: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
4: หอมโหน่ากินอ่ะหืมอร่อย
2: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: กินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเท่าอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
2: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยตัวมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
5: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

0: พลงนี้มีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเอ๊ะไม่ได้ฟังนานละเป็นหนึ่งเพลงที่เรียกสติได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นใครกำลังเมารักอยู่ลองดึงสติกลับมาชีวิตอาจจะดีขึ้นในช่วงนี้นะครับหมดเวลานี้แล้วนะฮะเจอกันครั้งหน้านะครับไปละบ๊ายบายครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยว

0: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: Inspiration จากหนิงปณิตา
3: อะไรที่ณวันนี้หนิงปณิตาภูมิใจที่สุด
4: การเป็นแม่ของนิรินแล้วการที่มีเขาเพราะเขาเป็นบุคคลที่ทำให้หนิงเป็นเวอร์ชันที่ดีได้ในทุกๆวันโดยที่ไม่ต้องฝืนหนิงทำทุกวันเนี่ยเพราะหนิงอยากเป็นตัวอย่างที่ดีมันอาจจะไม่ได้ดีทุกวันนะพี่อันบางวันหนิงก็จะมีหลุดแต่เวลาหลุดหนิงก็จะกล้าที่จะขอโทษแล้วก็บอกกับลูกตรงๆว่าวันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะกอดกันพรุ่งนี้เอาใหม
5: ่ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมี่

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทริปยะแค่เธอคิดถึงทริปยะทริปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วคือพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลักๆครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประ

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อม

0: เราขออภัยเราพลาดเองอะ
1: อ้าวทำไมอะพี
0: ่อะไรไม่กล้าเถียงเลยอ่ะ
1: เอาจะให้บอกไงไม่ใช่ครับงี้เหรอ
0: เออเราก็คาดหวังเกินไปเนาะว่าเออเขาจะพูดอะไรอย่างนั้น
1: ใช่แล้วครับ
0: ใช่ละ
1: เออ
0: เออก็จริงก็ถูกคุณฟังคิดเห็นยังไงคะส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อย
1: ครับ
0: แซวได
1: ้ครับผม
0: เออ
1: ด่าได้ด้วย
0: ด่าได้ไหมก็มันได้แต่ว่าอย่าด่ากันเลยอย่าด่าเลยเดี๋ยวมันเป็นมลพิษ
1: ครับ
0: เรื่องด่าเดี๋ยวเป็นเรื่องของเราเอง
1: อ๋อพี่เหรอ
0: คุณผู้ฟังอย่าด่า
1: เออ
0: ไอ้เป็นหน้าที่ข้าพเจ้าเอง
1: โอเค
0: ม
1: ีดี
0: โอเคปะ
1: ครับผม
0: โอเคนะ
1: คร
0: ับ ชั่วโมงนี้ติดตามกันนะคุณผู้ฟังองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นเขาออกมาเปิดตัวเลขประมาณการนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเขาในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเดือนที่แล้ว
1: บ
0: อกว่าเพิ่มขึ้น 0.1% นะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าไปอยู่ที่ระดับ 3.44 ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะมาอันดับหนึ่งก็คือเกาหลีใต้894,700คนนะคะเพิ่มขึ้น 31.9% ตามมาด้วยไต้หวันนี่ 763,800 คนนะคะเพิ่มขึ้น 26.4% ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดใหม่รายเดือนนะคะโดยตลาดนักท่องเที่ยวจาก17ประเทศและภูมิภาคซึ่งก็รวมถึงเกาหลีใต้อินโดนีเซียและเม็กซิโกต่างก็ทำสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่นะสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะทางด้านกรมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นก็บอกว่าการกระจายตัวของกลุ่มนักเดินทางต่างชาติที่เข้าญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะรวมไปถึงการเติบโตของการใช้จ่ายในส่วนของที่พักหรือว่าจะเป็นด้านอื่นๆอะไรเงี้ยนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าดูภาพรวมของตลาดการท่องเที่ยวขาเข้าก็ยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่งอยู่นะคะแต่เขาบอกว่ามันก็มีรายงานเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่พักอาศัยส่วนบุคคลนะคะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปใช้บริการอย่างเช่นมันอาจจะมีเรื่องของปัญหามลพิษทางเสียงเรื่องของการจัดการขยะอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็ตามกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มันเติบโตขึ้นนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมันต้องขยงขยะหรือว่าระบบการจัดการอะไรมันก็มันมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็ถ้าเราช่วยกันส่วนหนึ่งเหมือนกันเนาะ
1: อืมอันนี้ก็ย้อนกลับไป
0: ไม่อ่ะ
1: จิตใต้สำนึกของแต่ละคนถ้าเกิดเขามีจิตใต้สำนึกเนี่ยขยะก็จะไม่เพิ่มขึ้นแม้กระทั่งนักท่องเที่ยว
0: ต่อให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นใช่ไหม
1: น
0: ะคะมันก็พูดยากเหมือนกันนะ
1: ก็ย้อนกลับไปเรื่องโรงเรียนไงที่ผมบอกพี่ไง
0: ตั้งแต่เด็ก
1: ๆเออ
0: ปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กๆ
1: ปลูกฝังแต่เด
0: ็
1: ก
0: ๆนะคะช่วยดูแลรับผิดชอบ
1: ถ้าเกิดโรงเรียนนะที่บ้านนะสะอาดไม่มีขยะเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทำนำพาไปสู่สังคมใช่ไหมล่ะปลูกฝังแต่เด็ก
0: ก็ไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านหรือเราจะอยู่ในบ้านเราก็ดูแลหน่อยละกันเน
1: า
0: ะ
1: ทำทุกที่เหมือนบ้าน
0: ก็คือทำรก
1: ก็แล้วแต่
0: พี่ที่บ้าน
1: แล้วแต่คนไง
0: พี่บ้านที่บ้านมันรกอ่ะไปที่อื่นก็ต้องทำรกด้วยทำสกปรกด้วยอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหมล่ะคำนี้ใช้ไม่ได้กับทุกคนเลยคร
0: ับ บอกว่าให้ทำเหมือนกับอยู่ที่บ้าน
1: ใช้ได้กับบางคนเท่านั้นนะขีดเส้นใต้เท่านั้น
0: นะคะบางคนอาจจะแบบอุ้ยออกไปข้างนอกก็คือเก็บทุกสิ่งอย่างแต่อยู่บ้านก็คือเละเทะอย่างเงี้ยหรอ
1: ก็มีหลายแบบ
0: นะคะเราเป็นยังไงอ่ะ
1: ผมเหรอดีทั้งที
0: ่บ้าน
1: ดีทั้งที่บ้านและข้างนอกบ้าน
0: เฮ้ย
1: โอเคป่ะ
0: มันคงต้องโอเคแหละเขาพูดขนาดนี้เนาะเราจะไม่โอเคกับเขาได้ไง
1: เอาก็ต้องพูดเรื่องจริงไง
0: เออ
1: เรื่องไม่จริงเราก็พูดไม่ได้ไงเอา
0: เรื่องไม่จริงเราไม่พูดแล้วกัน
1: เออพูดแต่เรื่องจริงเน
0: ี่ยอย่าไปพูด
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ครับ
0: อยู่กับ DJPU นะ
1: จ้า
0: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมา
1: ครับ
0: มีกลิ่นอัปเดตค่ะ
1: จ้า Green
2: News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilozan M Green Wave เพลงดีๆกับ
1: ความรู้สึกดีๆจำได้นะครับว่าเคยมีคุณผู้ฟังเนี่ยขอเพลงนี้กับผมเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับ

0: ดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: คุณผู้ฟังนะฮะขอเธอปันใจมานะครับก็เลยไปดูเวอร์ชั่นพิเศษมาให้นะครับเวอร์ชั่นนี้ก็เพราะมากๆนะครับพีทพลเนี่ยเป็นคนร้องเอาไว้นะครับในข้อไหนเนี่ยจ้ะ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
4: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

ถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Car for Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car for Cash ที่แอป Go บางกรุงศรีออโต้หรือโทร 02-740-7400

0: ังจาก E20 S-EVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ประชา
6: ภาพพาไปมูเติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับมีคุณผู้ฟังส่งเพลงนี้เข้ามานะครับ

0: กือบทุกช่วงเลยฟังจนชอบไปแล้วนะฮะกับเพลงจำได้ว่าลืมนะครับจากวิลเลียมนะครับ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เมื่อวานนี้นะฮะก็หลายๆคนก็คงจะทราบข่าวแล้วนะครับว่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการบันเทิงไทยนะครับกับการจากไปของพี่เลแมคโดนัลด์นะครับก็เป็นนักแสดงนะครับที่ฝากผลงานและก็ความทรงจำเนี่ยเอาไว้มากมายเลยนะฮะและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือภาพยนตร์เรื่องโอเนกาทีฟนะครับรักออกแบบไม่ได้นะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะจำได้จากหนังเรื่องนี้นะครับ

แล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงนะครับคุณอาชินะฮะส่งเพลงแค่ได้คิดถึงนะครับของยาลินดามานะครับจากหนังเรื่องหนีตามกาลิเลโอนะครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายกันนะครับกับเพลงใหม่จากพี่ว่านธนกฤตกันนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวครับคุณผู้ฟังเขาชวนน้องชายนะครับอย่างมาร์คคริสวงบัสมาด้วยและเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเหตุผลของคำว่ารักครับ

มีข้อความจากคุณปัทมานนะฮะเขาขอเพลงโอลิไอจากเจน่าเหรอโอ้โหเจน่าไม่มีมีแต่เจเลอร์ได้ไหมขออภัยด้วยนะฮะไม่มีนะอ๋อเป็นเพลงประกอบซีรีส์เนาะพิษรักเนาะ

0: ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
2: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
3: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
3: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
8: Smart Light On
7: นำทาง
8: Smart Turn Left
7: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
8: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
7: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
9: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
11: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
12: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
13: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A ทำฝั่งฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
14: Green Update
15: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
16: อัปเดตกันหน่อยนะคะชั่วโมงนี้เนาะนอกจากที่จังหวัดน่านนะคะยังมีอีกหลายพื้นที่เลยนะคะที่ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะอย่างที่พะเยานะคะก็มีรายงานจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาช้างแล้วก็สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้างนะว่ามีฝนตกหนักแล้วก็มีปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องนะคะซึ่งมันก็ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ต้นน้ำนะคะบริเวณตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งเขาก็มีการติดตามปริมาณน้ำฝนกันตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากว่าพื้นที่ต้นน้ำตำบลผาช้างน้อยเนี่ยเป็นจุดสำคัญนะคะที่มีความอ่อนไหวต่อปริมาณน้ำฝนสะสมนะคะก็ต้องยกระดับการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมคือถ้าระดับน้ำมันเพิ่มสูงจนถึงจุดวิกฤตเนี่ยต้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทันทีนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการติดตั้งจุดวัดระดับน้ำแล้วก็ประเมินสถานการณ์นะคะร่วมกับศูนย์เตือนภัยในระดับท้องถิ่นเพื่อที่จะวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำนะคะหรืออย่างที่สุโขทัยนะคะที่อำเภอศรีสัชนาลัยก็มีรายงานน้ำป่าหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาก็คือหลายตำบลเลยอะนะคะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนโรงเรียนนาข้าวเนี่ยคือได้รับความเสียหายนะคะคือน้ำป่าเกิดจากการที่มันมีฝนตกสะสมในพื้นที่ตลอดทั้งวันนะคะชาวบ้านก็คือใช้รถขนาดเล็กเนี่ยผ่านเส้นทางต่างๆก็ลำบากอยู่นะคะบ้านหลายหลังนะถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรนะคะบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้ว5ตำบล13หมู่บ้านซึ่งทางจังหวัดสุโขทัยนะคะก็ได้ประกาศเตือนภัยประชาชนเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้สั่งการให้ทางอำเภอจัดเตรียมพื้น ื้นที่ศูนย์อพยพนะคะรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะอย่างที่จังหวัดน่านนะคะมีข้อมูลจากรองศาสตราจารย์เสรีสุภาทิตย์นะคะซึ่งอาจารย์เป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็บอกว่าจังหวัดน่านเนี่ยเจอน้ำท่วมต่อเนื่อง3ปีนะ67ถึง69แล้วก็เตือนด้วยว่าปีหน้า2570เนี่ยอาจจะเกิดสถานการณ์ที่มันหนักขึ้นนะคะพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าคือเรื่องของระบบเตือนภัยอ่ะควรให้ท้องถิ่นเป็นกลไกหลักนะคะในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเพราะว่าเขาจะเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นคือเขาคนอยู่ในพื้นที่อ่ะเขาก็จะรู้เรื่องของพื้นที่ดีที่สุด

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: หลายคนชอบนะครับบอกว่าเพลงฟิลนี้ก็เพราะดีเหมือนกันเนาะไม่เศร้ามากนะ

คุณผู้ฟังชอบเพลงนี้นะฮะบอกว่าเพลงอะไรคะเนี่ยชื่อเพลงว่ากี่เหตุผลนะครับจากวงเมอร์นะฮะเป็นเพลงที่ท่อนฮุกนี่โอ้โหติดหูมากเลยนะครับเมโลดี้เนาะ

เดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะฮะเดี๋ยวทิ้งท้ายนะฮะใครที่เริ่มจะง่วงๆนะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกับเพลงร็อกดีกว่านะครับเศร้าๆร็อกๆนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟัง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
1: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12 ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เร่งรีบต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie

0: โดยปราศจากการกำกับดูแลจากรัฐบาลเพียงพอจริงหรือไม่ค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ท็อป

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันมานะคะ Green Wave อยู่กับคุณแบบนี้แหละ24ชั่วโมงนะคะบ่าย3ถึงทุ่มหนึ่งพี่อ้อยต้องอยู่ตรงนี้สิพร้อมกับการเปิดเพลงเพราะส่งคุณกลับบ้านแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยบ่าย3ยังไม่กลับค่ะพี่อ่ะชั่วโมงการทำงานท้ายๆของคุณแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอยากฟังเพลงอะไรช่วยกันเลือกได้นะคะพี่อ้อยเริ่มต้นด้วยลิปตาและป๊อปโปเตโต้กับรูปถ่ายงานจากซิลเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเนาะพบเพื่อเพียงผ่านเพลงต่อไปเลือกเลยค่ะอยากฟังเพลงอะไรที่สุดคะ

0: พลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะเคยอ่านเจอความเชื่อของคนญี่ปุ่นเขามีความเชื่อว่าคนเราควรจะหาเวลาในความรื่นรมนะคะคนที่ตอบว่ามีชีวิตดีๆเนี่ยดีอยู่กี่ชั่วโมงเขาค้นพบว่า 2-5 ชั่วโมงก็โอเคแล้วและไม่ใช่แบบ2ชั่วโมงรวด5ชั่วโมงรวดด้วยนะคะจริงๆแล้วก็คือหาความดื่มด่ำที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันเช่นได้ฟังเพลงที่เพราะที่สุดได้ดื่มกาแฟที่เราชอบได้ดื่มน้ำที่มันโหสดชื่นจังเลยดื่มด่ำบ้างในช่วงเวลาที่กำลังเหนื่อยๆช่วงประมาณ 3-4 โมงอ่ะคนทำงานกำลังอ่อมเลยนะคะอ่ะเงยหน้าจากจอขึ้นมาบ้างเพื่อจะได้หาเวลาดื่มด่ำกับเพลงเพราะๆแบบนี
1: ้ Connect สู่การฟัง Green Waveเพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เมื่อวานนี้ยังเห็นข้อความส่งมาขอเพลงนี้อยู่เลยนะคะเมื่อวานบอกว่ายังมาไม่ถึงวันนี้มาแล้วค่ะใหม่ล่าสุดจากน้องนูนิวนะคะและทำงานนี้ร่วมกับโบกี้ไลออนด้วยอ่ะฟังดูเพลงชื่อว่าคาตา

ลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานอร่อยไทยของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงอร่อยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มินิวิตาวันมินิวิตาวัน
2: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มินิวิตาวัน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีมี่วิตาวัน
4: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: ื่อไหมคะว่าเพลงนี้นะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อยากทำทอล์กโชว์นะคือมีคนเยอะมากเลยค่ะที่ Green Wave นะคะจะเป็นคนที่ดูแลแต่คนอื่นๆแล้วละเลยหัวใจตัวเองมันเลยกลายเป็นที่มาอันนี้แหละอย่ามัวแต่ดูแลใจเขาจนละเลยหัวใจของตัวเราค่ะสองเพลงเอามาต่อเนื่องกันนะคะ I'm okay not okay และนี่คือยิ้มงานจากปราโมทแล้วก็โอ๊ตมีโอ๊ตปราโมทแล้วก็ป๊อปปองกูลด้วยนะคะกำลังอ่านข้อความนี้อยู่เขาบอกว่าพี่อ้อยขาวันนี้ปุยตัดสินใจจะดีฟทอล์กกับสามีว่าจะอยากใช้ชีวิตคู่ต่อไหมหรือจะแยกย้ายดีขอกำลังใจจากพี่อ้อยหน่อยนะในใจก็เสียดายและเสียใจกับเวลา24ปีที่แต่งงานกันมาขอเพลงฮิวใจน้องด้วยนะคะบางทีการดีฟทอล์กไม่ได้แปลว่าต้องเลิกหรือเปล่าเราลองคุยกันดูซิว่าเรายังอยากแก้ปัญหานี้ด้วยกันไหมเนาะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส

เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษา

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: หมือนที่เคยได้ยินนะคะเขาบอกว่าการเจอกันว่ายากแล้วนะรักษากันว่ายากกว่าเพราะว่าวันเวลามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอนะคะสุนิตาลิติกุลปิดท้ายชั่วโมงนี้กับหนึ่งในไม่กี่คนเดี๋ยวเราฟังข่าวกันชั่วโมงหน้าเพลย์ลิสต์ค่ะพี่อ้อยเข้าไปอยู่ในเพจของดีเจณภากรีนเวฟแล้วก็ไปตั้งคำถามเอาไว้ว่าตอนนี้ใจเราเท่าเพลงไหนมีเพลงเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะเอามาเปิดให้ฟังในเพลย์ลิสต
1: ์กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
8: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
6: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
9: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8
5: เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดให้ทุกคนจะต้องกับทางประกันภัย
6: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A ทำฝั่งฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
7: Green News โดย
8: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
9: ์โอ้เดี๋ยวคุยกับพี่อ้อยเนาะเรื่องของน้องเร
10: การจากไปของเร
9: ใช่ค่ะนะคะวันนี้ก็น่าจะได้ติดตามข่าวกันอยู่เนาะนะคะเรื่องของผลชนสูตรที่ออกมานะคะบอกการเสียชีวิตของเรก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะ
10: คะ
9: ก็คือพบเส้นเลือดหัวใจหลักทั้ง3 เส้นมีภาวะตีบนะประมาณ 70-90%
10: ค่ะ
9: ก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดนะคะก็คือจากไปอย่างสงบก็คือแบบหลับไปอ่ะนะคะซึ่งวันนี้ชาคริตก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะบอกว่าวันนั้นเหมือนเรลงมานั่งดูทีวีแล้วก็เหมือนกับไม่สบายตัวเหมือนเขาก็เหมือนพยายามที่จะหามุมสบายให้กับตัวเองอะนะคะตอนที่นั่งอยู่ที่โซฟานะคะบอกว่าช่วงที่เรไปคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาหลับสนิทไปแล้ว
10: น่าจะมีอาการเหมือนกับคล้ายๆกับแน่นหน้าอกแล้วแบบเหมือนหายใจไม่สะดวก
9: ค่ะ
10: ค่ะค่ะ
9: ก็คือไม่เจ็บไม่ทรมานนะคะในขณะที่คุณแหม่มนะคะภรรยาของเรก็บอกว่าเรเนี่ยได้ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวอย่างเต็มที่ก็ประมาณ1 เดือน
10: ค่ะ
9: นะคะหลังจากที่ลูกปิดเทอมบอกว่าทุกเช้าก็คือเรจะตื่นขึ้นมาส่งลูกทุกวันเลยนะคะบอกว่าคืนก่อนเกิดเหตุก็คือไม่มีภาวะอะไรที่ผิดปกตินะ
10: คะ
9: เห็นเพียงแค่ลงมานั่งดูทีวีก่อนจะค่อยๆลมตัวลงนอนก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรที่ผ่านมาบอกว่าเรเป็นคนค่อนข้างดื้อกลัวหมอ
10: ไม่ค่อยไปพบหมอ
9: นะแต่ก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทุกช่องทางนะคะก็เชื่อว่าลูกจะรู้สึกภูมิใจกับผลงานที่พ่อได้สร้างเอาไว
10: ้จริงๆค่ะแล้ววันนี้เวลาที่อ่านข้อความหลายๆข้อความอ่ะเรเป็นที่รักมากนะ
9: ใช่
10: แล้วก็มีหลายๆคนที่อย่างที่บอกค่ะอันนี้อ่านข้อความของพี่หนุ่มเมืองจันทร
9: ์ค่ะ
10: คือมีคนที่อยากจะบอกอะไรกับเรเยอะมากเลยอ่ะ
9: ใช่ค่ะ
10: แล้ววันนี้เราเห็นว่าทุกคนรักเขามากรักงานของเขามากแต่ตอนนั้นน่ะอาจจะมีคนที่แสดงออกน้อยพี่อ้อยว่าก็จะมีแต่คนที่เข้าไปคอมเมนต์ว่าดีจังเลยกับแบบว่าถ้าใครได้ดูคลิปอะค่ะเขาคือเจ้าแรกๆแห่งการทำคลิปของการท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์อะเหมือนเที่ยวคนเดียวอะ
9: ใช่
10: ใช่แล้วเขาก็เป็นนักบอลนักบอลเยาวชนทีมชาติแล้วก็ให้โอกาสกับน้องๆที่อยากเล่นบอลคือวันนี้เราเพิ่งได้เห็นหลายๆมุมของเลอะค่ะ
9: ค่ะ
10: นอกจากการที่แบบเขาเท่มากเขาเล่นหนังเล่นละครเก่งมาก
9: เขาเป็นไอดอลเป็นไอคอนของโหหลายๆคนมากๆ
10: ใช่ค่ะและบทเรียนนึงค่ะเราควรจะอย่าเพิ่งประเมินตัวเองว่าเราแข็งแรงอยู
9: ่
10: เฮ้ยฉันออกกำลังกายเยอะจะตาย
9: ค่ะ
10: วันนี้การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นนะพี่อ้อยว่าน
9: ะคะก็พยายามตรวจสุขภาพให้ได้ทุกปี
10: ค่ะ
9: นะคะ
10: นี่เดี๋ยวนี้ก็มีทุก6 เดือนด้วยซ้ำเพราะมันมีความเคลื่อนตัวค่ะ
9: ถูก
10: นะคะอย่างน้อยที่สุดจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราคอเลสเตอรอลสูงไหมไขมันไม่ดีเยอะนะแล้วมันจะวนกลับมาที่การใช้ชีวิตของเรา
9: อาจจะด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยแหละที่มันอาจจะต้องทำให้เราหันมาแบบดูแลสุขภาพกันค่อนข้างถี่ขึ้นเหมือนกัน
10: มันแล้วบางคนก็ต้องการใช้การทานยาคนที่ยังดูตอนพี่หนุ่มกันชัยอ่านข่าวเลยอ่
9: ะ
10: เขาบอกว่าเขาทานยามาเป็น10 ปีแล้วนะเพราะด้วยความที่ที่บ้านมีพันธุกรรมเพราะนั้นต่อให้เราเป็นคนที่ออกกำลังกายยังไงก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะคือพันธุกรรมมันเป็นสิ่งที่มันตกทอดไงเหมือนตอนนั้นฟังคุณหมอผิงอ่ะคุณหมอผิงบอกว่ามันเหมือนกับปืนที่มันมีลูกกระสุนอยู
9: ่
10: แต่เราจะยิงหรือเปล่าเพราะฉะนั้น1พันธุกรรมของเราคือกระสุน
9: แ
10: ปลว่าเธอน้ำตาลสูงหุ่ยเธอ
9: มีดันสูงหรืออะไรแบบน
10: ี้ที่บ้านเป็นแต่จะยิงไหมนั่นคือวิธีการใช้ชีวิต
9: ก็ด้วย
10: เพราะนั้นการทานยาจริงๆแล้วพวกยาลดไขมันต่างๆนานาเนี่ยคุณหมอเขาก็จะจัดให้แล้วมันมียี่ห้อเยอะมากค่ะ
9: ใช่ค่ะ
10: นะคะแต่ว่าไม่ใช่ฟังแบบนี้ปั๊บงั้นฉันไปซื้อมากินไว้เองก่อนเลยด
9: ี
10: กว่าไม่ได้ค่ะปรึกษาหมอเถอะอย่างน้อยจะได้รู้ว่าร่างกายของเราควรดูแลเขายังไงนะ
9: ใช่แล้วนะคะ
10: ค่ะ

0: ำทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 minutes DJ PI

เห็นด้วยกับข้อความนี้เลยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่ามองว่าคนออกกำลังกายแข็งแรงเสมอไปเขาอาจจะกำลังป่วยหรือต้องการการฟื้นฟูร่างกายอยู่ก็ได้คนที่เจ็บบ่อยหาหมอบ่อยใกล้ชิดหมอมากกว่านั้นจริงๆนะคะจริงคุณพ่อคุณแม่พี่อ้อยอะค่ะเดี๋ยวหาหมอเดี๋ยวหาหมอคุณหมอยังบอกเลยว่าโอ้ยอยู่กันยาวๆเลยนะเพราะว่าหมอเห็นเลือดบ่อยมากเดี๋ยวก็เจาะเลือดเดี๋ยวก็เจาะเลือดคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดูแลตัวเองดีขนาดนี้แต่เราไม่รู้ไงคะว่าที่สุดแล้วข้างในของเรากรรมพันธุ์ของเราวิถีการใช้ชีวิตของเราที่เราเข้าใจว่านอนดีๆจริงๆนอนดีขนาดไหนการตรวจสุขภาพถึงสำคัญเนาะอ่ะเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้ค่ะต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่สิงหาคมที่มันเป็นบางคนเรียกว่าสิงหามหาโหดก็มีนะเรามีเรื่องให้เราต้องรับมือมีเรื่องของความสูญเสียมีเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันท้อใจง่ายจังเลยเนาะเรามาเลือกเพลงกันดีกว่านะคะตอนนี้ใจของคุณตรงกับเพลงไหนที่สุด

0: คยเข้าไปอ่านใน X นะคะเขาบอกว่าสิงหาคมมักจะเป็นเดือนแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าอันนี้เขาเอามาจากอะไรเนาะสถิติหรือพยากรณ์หรืออะไรไม่รู้ค่ะแต่เห็นมันเป็นการตั้งเอาไว้เป็นอยู่ในเพจนะคะก็เลยยังคิดดูว่าเออหรอสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงหรอชีวิตคุณเป็นแบบนั้นไหมคะคือมีอะไรวุ่นวายมีปัญหาให้แก้ไม่จบ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: ได้เลยค่ะมีคนตั้งชื่อว่าให้เป็นเพลย์ลิสต์หิวใจก็ได้นะพี่อ้อยอ่ะใช่ประมาณนั้นเลยค่ะเพราะช่วงนี้ข่าวเยอะเหลือเกินทั้งเรื่องราวของคนรอบๆตัวเรื่องที่เราเจอหรือแม้แต่คนในครอบครัวหลายๆคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยหิวใจกันในชั่วโมงนี้นะคะเพลงหนึ่งของพี่ๆเฉลียงเฉพาะกิจค่ะจริงๆแล้วดูสิเพลงนี้อายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังเป็นจริงอยู่เลยอ่ะหลายเรื่องเราด่วนสรุปเร็วเกินไป

0: ดีใจที่หลายคนชอบเพลงนะอันนี้บอกว่าชอบเพลงเซตนี้มากเลยค่ะพี่อ้อย3ปีก่อนตรวจเจอมะเร็งรังไข่ก็ฟังเพลงให้กำลังใจตัวเองปะ Live and Learn ชีวิตไม่มีความแน่นอนค่ะก็บอกกับตัวเองว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอดีที่พบโดยบังเอิญตอนนี้ดีกว่าไปเจอตอนที่เรารักษามันไม่ได้แล้วใช่ค่ะในเรื่องแย่มันมีเรื่องดีซ่อนไว้เราต้องหามุมนั้นเอาไว้ชูใจตัวเอง
1: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: I'm okay not okay เล่นไปแล้วอะค่ะแล้วก็เพลงยิ้มด้วยแสดงว่าเพิ่งมาฟังแน่เลยเล่น2เพลงติดเลยอะชั่วโมงที่แล้วเพลงไหนที่ฟังแล้วหิวใจหิวใจหรือแม้แต่ตอนนี้ใจเรามันตรงกับเพลงนี้จังเลยเลือกเพลงนั้นนะคะ

็นคุณฝากคำถามเข้ามาบอกว่าประกันสังคมมีตรวจแล้วก็รักษาโรคหัวใจไหมเท่าที่พี่ไปหาข้อมูลดูมีนะคะแต่ว่าต้องมีรายละเอียดทั้งการตรวจไขมันในเลือดมีเอ็กซเรย์ปอดและตรวจร่างกายทั่วไปเข้าไปดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะขนาดว่าของกทม.เองอ่ะยังมีการเปิดจุดและเพราะอย่างน้อยที่สุดตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมักจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต

0: ทุกคนทำได้แค่นี้จริงๆนะคะหายใจลึกๆหายใจยาวๆถ้าลมหายใจยังเป็นของเราอ่ะลุยต
1: ่อโดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

นี่ค่ะมีพวกเรา Green Wave ส่งข้อมูลกันด้วยบอกว่าประกันสังคมตรวจสุขภาพประจำปีได้เลยค่ะพี่อ้อยคะของกิฟต์อยู่กับโรงพยาบาลรัฐบาลคุณหมอจะให้ตรวจทั้งคลื่นหัวใจตรวจเลือดเอ็กซเรย์ครบเซตเหมือนกับเราตรวจประจำปีกับบริษัทที่เราทำงานได้เลยไปตรวจเอาไว้ค่ะจะแข็งแรงแค่ไหนมันก็มีวันที่เราอ่อนแอได้

0: รู้ว่าทุกคนมีเรื่องให้ต้องต่อสู้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะสู้กับเรื่องอะไรก็ตามทีทำให้ดีที่สุดในลู่ทางในลู่วิ่งของเราก็แล้วกันนะคะปิดท้ายที่ที่สูงค่ะขอบคุณกับการช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์ที่ฮิวใจขนาดนี
1: ้ DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: See

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร17

0: ดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคม ห.1-4 ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
4: One, two, three, go.
5: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: inspiration จากหนิงปณิตา
8: อะไรที่ณวันนี้หนิงปณิตาภูมิใจที่สุด
9: การเป็นแม่ของนิรินทร์แล้วการที่มีเขาเพราะเขาเป็นบุคคลที่ทำให้หนิงเป็นเวอร์ชั่นที่ดีได้ในทุกวันโดยที่ไม่ต้องฝืนหนิงทำทุกวันเนี้ยเพราะหนิงอยากเป็นตัวอย่างที่ดีมันอาจจะไม่ได้ดีทุกวันนะพี่อันบางวันหนิงก็จะมีหลุดแต่เวลาหลุดหนิงก็จะกล้าที่จะขอโทษแล้วก็บอกกับลูกตรงๆว่าวันเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะกอดกันพรุ่งนี้เอาใหม
10: ่ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
11: ช่วงนี้นะคะนอกจากน่านเนี่ยยังมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะก็ต้องรับมือกับมวลน้ำกันนะพี่อ้อย
12: สุโขทัยด้วย
11: ใช่ค่ะ
12: หนักมากเลย
11: นะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะสั่งการให้กรมการค้าภายในแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งเข้าไปดูแลแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างเต็มที่นะคะก็ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมสิ่งของจำเป็นนะคะไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสำรวจความต้องการสินค้าแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะคะเพื่อที่จะประสานการจัดหาและส่งมอบความช่วยเหลือให้ทันต่อสถานการณ
12: ์
11: นะคะก็เน้นย้ำนะคะให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดกำกับดูแลทั้งปริมาณแล้วก็ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นก็น้ำดื่มอาหารแห้งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปให้มีเพียงพอต่อความต้องการนะคะและที่สำคัญเลยก็คือกำชับผู้ประกอบการโอ้ก็ไม่ควรฉวยโอกาสขึ้นราคาเนาะหรือว่ากักตุนหรือว่าบริเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดนะคะคือเขาให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยได้ติดตามแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็พร้อมเข้าดูแลประชาชนทันทีถ้าเกิดผลกระทบค่ะ
12: ค่ะนะคะใดๆก็ตามวันนี้เราลำบากอ
11: ่ะ
12: ก็ช่วยกันหน่อยเนาะไม่ใช่พอเขาลำบากปั๊บดีขึ้นเงินเลยดีกว่า
11: โอ้โหมันคือเรามีการเตือนกันทุกครั้งขอความร่วมมือกันทุกครั้งอ่ะนะคะผู้ประกอบการว่าในช่วงเวลาที่ทุกคนได้รับความเดือดร้อน
12: ไม่อ่ะค่ะเอาความสุขของเราบนความทุกข์ของใครใครนะตอนนี้ช่วยกันหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ Green Wave เองค่ะร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากใครก็ตามอยากจะช่วยเหลือนะคะผู้ประสบอุทกภัยเนาะมันตอนนี้ก็มีการเปิดบัญชีเอาไว้นะคะพี่อ้อยบอกตรงนี้เลยเพราะว่าใครก็ตามที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าดูสิบ้านเรายังแห้งยังสบาย คิดถึงคนที่เขาต้องนอนท่ามกลางน้ำที่เข้ามาแบบถึงที่นอนอ่ะ
11: โหน้ำแรงมาก
12: น้ำแรงมากด้วยนะคะ ผ่านบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนะคะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเลขที่บัญชีคือ020-304-5451
11: ค่ะ
12: นะคะหรือถ้าแบบอ่านตามภาษาของเขานะ020-3-04545-1
11: ค
12: ่
11: ะ
12: ช่วยได้ช่วยกันค่ะ
11: ค่ะ
12: นะพวกเราคนไทยเหมือนกัน
10: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: ราะจังเลยเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันของนาฬิกาทรายค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: นะโบกี้และออนแล้วก็ทำงานร่วมกับโจอี้ภูวสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็เพลงก่อนหน้านี้กับเพลงว้าวที่คุณอยากฟังเพิ่มเติมได้เรื่อยๆค่ะวันนี้รถติดมากมีแต่คนบ่นอุ๊ยอโศกก็ติดไม่ใช่น้อยนะคะส่งรายชื่อเพลงได้เลยอยากฟังเพลงไหนตอนรถติดๆนะคะเพื่อทำให้การรถติดทำให้เราเครียดน้อยลงอีกนิดนึงก็ยังดีอันนี้ถามมาบอกว่าต้องเป็น The Bag เวอร์ชันไหนคะพี่อ้อยถึงจะไม่รู้สึกเหนื่อยและท้อแท้เห็นป่ะน้องคาดหวังผิดธรรมชาติเมื่อมีคำว่าเป็นเดอะแบกอ่ะจะไม่เหนื่อยได้ยังไงล่ะเหนื่อยแต่เข้าใจไหมว่าความเหนื่อยนั้นคนเราถ้าเป็นคนที่สามารถแบกคนอื่นได้เราแปลว่าเราก็ดูแลตัวเองได้ประมาณหนึ่งนะคิดดูถ้าเป็นมุมกลับคนอื่นต้องแบกเราน้องอาจจะรู้สึกแย่กว่านี้ก็ได้นะคะแค่อย่างเดียวเวลาเหนื่อยๆหาเวลาไปพักบ้างเพราะคนที่เป็นคนที่แบกคนอื่นก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่เจ็บได้และเหนื่อยเป็นส่งกำลังใจให้ผ่านเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะลมหายใจของเราคือเส้นทางค่ะเดินไปในเส้นทางของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันก่อนจะถึงปลายทาง

จะด้วยความเป็นวันพฤหัสหรือเปล่าคะดูข้อความที่ส่งมาเจอเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของน้องที่บอกว่าเป็นเดอะแบกแบกยังไงคะพี่ไม่ให้ท้อไม่ให้เหนื่อยพี่อ้อยบอกไปแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ก็แค่ยอมรับว่าท้อได้เหนื่อยได้แต่พักแล้วเดี๋ยวมันก็จะเดินหน้าต่อได้อันนี้บอกว่าพูดถึงเดอะแบกเป็นอีกคนนึงที่อยู่ในกลุ่มนั้นอยากบอกน้องเมื่อสักครู่ว่าไม่ได้อยู่เดียวดายนะคะเพราะมีคนที่เป็นคนแบกเต็มไปหมดเลยขอบคุณพี่อ้อยอีกครั้งมักจะได้กำลังใจดีๆแล้วก็ทำให้เราคิดบวกยอมรับว่าท้อค่ะเพราะบางทีเรื่องที่ทำไปทุ่มเทไปหมดนะแต่ผลงานอยู่ที่คนอื่นเพราะโลกไม่ได้ใจดีกับเราทุกวันไงโลกไม่ได้ดั่งใจเราทุกวันค่ะมีแต่เราเท่านั้นแหละที่ต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดนะคะข้อความอีกข้อความนึงบอกว่าเหนื่อยมากๆขอกำลังใจจากพี่อ้อยนะคะรบกวนขอเพลงอะไรก็ได้โอ้ยที่คาดหวังมากที่ทำให้หนูมีแรงสู้ต่อค่ะแรงสู้ต่อกำลังใจสำคัญสุดคือน้องพี่เป็นกองเชียร์ให้กันละกันฟ้าไม่ได้เอาใจเราทุกวันนะคะแต่มันต้องมีหนึ่งวันแล้วนะอย่างน้อยที่สุดที่ฟ้าใจดีกับเราจังเลยส่งเพลงนี้ให้น้องนะคะ

กำลังจะบอกว่ารักเธอมากกว่าเมื่อกี้เป็นเวอร์ชั่นของโจ้พอสนะคะอยู่ในคำว่าในไลฟ์ด้วยคือจริงๆคำว่าในไลฟ์เนี่ยอยู่คู่กรีนเวฟมานานละศิลปินเนี่ยแทบต้องบอกว่าทุกเจนทุกรุ่นนะคะเคยมาคำว่าในไลฟ์แล้วก็เลือกเพลงที่ตัวเองอยากจะร้องที่สุดพวกเราเลยได้กำไรค่ะเพราะมีเพลงพิเศษแบบนี้เยอะมากๆเลยหลายๆข้อความที่ส่งมาเลือกเพลงเดียวกันเลยอะท่าทางจะขาดแคลนกำลังใจจริงๆ

0: ย้อนกลับไปค่ะเมื่อตอนนั้นรอผล entrance นี่น้องๆ งงเลยนะคะพี่ entrance คืออะไรคะตอนนั้นค่ะตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่อ้อยฟังเพลงนี้วนไปวนมาวนไปวนมาคือให้มันเป็นไปให้มันเป็นไปทั้งที่ข้างในนี้ร้อนรุ่มมากเลยนะคะดูสิมาถึงวันนี้เพลงนี้ยังใช้ได้อยู่เลยอ่ะทำให้ดีที่สุดในจุดของเรานอกจากนั้นที่เหลือจากนั้นแล้วแต่ฟ้า
1: Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: อ่ะให้มันเป็นไปค่ะจากพี่โต๊ะวสันต์โชติกุลนะคะใครก็ตามมีบัตรอัศนีวสันต์ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตแฟร์เวลคอนเสิร์ตส่งท้ายนะคะคือเราซื้อบัตรกันไปนานมากอะค่ะอีก2 อาทิตย์ได้ดูกันแล้วนะเตรียมตัวเพื่อว่าให้มันเป็นไปยังไงก็ต้องได้ฟัง

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะตอนนี้ใครก็ตามที่อยากจะออมเงินนะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงและคุณสามารถรับดอกเบี้ยได้ทุกเดือนด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะคะจากธนาคารออมสินเป็นเงินฝากที่คนต้องการออมเงินและต้องการการออมเงินอย่างมั่นคงด้วยเพราะคุณจะได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะคุณเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้อ่ะอันนี้ไม่มีการจำกัดเห็นไหมและที่สำคัญคือไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยฝากกัน3ปีค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าอุ๊ยถ้าถอนก่อนล่ะถอนก่อน3ปีก็ได้รับดอกเบี้ยค่ะตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะคะยาวๆไปถึง31ตุลาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้

0: งศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
3: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
3: ไหนบอกอมเพีย
4: บจะใช้ตราฉลากทองไงเหนียว
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
6: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
7: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี่ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
9: Green Wave Share for Care Can to Care
8: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
8: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
9: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย์
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: มมาริโอเมาเลอร์ครับ
1: พี่โอหนูชอบพี
0: ่ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โ
0: อยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green Update นะคะกับดิฉันสุทธินาทองชื่นสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ลำปางได้ตรวจติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านมีสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่าวังผาพื้นที่100ไร่สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองน่านพื้นที่60ไร่รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่านยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะโดยทางสคพ2ลำปางได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาไปสู่ชุมชนแล้วก็แหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำชักขยะกลิ่นเหม็นแล้วก็ผลกระทบต่อสุขอนามัยค่ะโดยทางกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะถ้าพบผลกระทบก็จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขโดยเร็วส่วนกรณีประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียหรือพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแจ้งกรมควบคุมมลพิษโทร1650ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

เสียงแปลกดีและเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะนี่คืองานจากเพอร์พีชนะคะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงค่ะชั่วโมงท้ายแล้วใครอยากลุ้น Drive Your Home นะคะเลือกเพลงเลยส่งมาได้เรื่อยๆเพลงที่อยากฟังที่สุดก่อน1ทุ่มนะคะเบอร์โทรกลับด้วยใครจะรู้วันนี้เราอาจจะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะ

การทำงานร่วมกันค่ะของตินแล้วก็เอิร์ธพัทรวีนะคะเพลงที่ชื่อเศษเป็นเพลงเพราะมากเพลงหนึ่งนะคะเมื่อไม่นานมานี้เป็นการจากไปของน้องเต้จาก Dragon 5ก็ให้กำลังใจกันไปกับทั้งแอนดี้ด้วยทั้งวงด้วยนะคะเสร็จปั๊บเมื่อเช้านี้แอนดี้บอกว่าพี่อ้อยแอนดี้ทำเพลงหนึ่งเพื่อที่จะรำลึกนึกถึงเพื่อนที่จากไปแล้วใครจะคิดนะคะว่าระยะเวลาอันใกล้ๆอ่ะเราก็มีความสูญเสียเรย์แมคโดนัลด์อีกจริงๆเพลงนี้ไม่ใช่เพลงของใครคนใดคนหนึ่งค่ะมันคือเพลงของการที่คนที่เรารักใช้เวลาด้วยกันแล้ววันหนึ่งก็ต้องจากกันนี่คือความเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่แค่เหมือนพี่อ้อยพูดในเจ็บบำบัดอะเข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเกิดกับคนที่เรารักความเสียใจไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วนะคะเพลงนี้พี่เวสป้าเป็นคนแต่งค่ะแอนดี้เข็มพิมุกร้องด้วยและร้องคู่กับพี่เวสป้าด้วยเพลงชื่อว่านายยังอยู่ตรงนี้

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Drive you home
0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ฟี
1: แอลสำนักงานบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอปเอทำฝั่งฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
4: Drive you home
5: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาTip Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ Tip Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: หลายคนรู้สึกเหมือนกันเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามเล่นเพลงของ Purchase เพลงนี้นะจะมีข้อความส่งเลยว่าคิดถึงหน้า DJ น้องโกเป็นเพลงเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของโกไปเลยนะคะเพราะว่าหลังจากการที่พอน้องจากไปปั๊บเราก็มีคำว่าในไลฟ์เนาะซึ่งในวันนั้นเนี่ยโกต้องเป็นพิธีกรด้วยนะคะและแน่นอนค่ะเพลงนี้พอขึ้นมาปั๊บก็จะมีภาพของโกที่เป็นภาพอยู่ข้างหลังด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นเพลงนี้อนุญาตให้คิดถึงได้ตามสะดวกเลยค่ะมาที่สายนี้กันคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่อ้อย
1: สวัสดีค่ะเจี๊ยบเดินทางอยู่หรือเปล่า
2: ครับกำลังเดินทางกลับบ้านครับ
1: นะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยระหว่างการเดินทางกลับบ้านเจี๊ยบอยากได้ยินเพลงไหนเดี๋ยวพี่อ้อยเปิด
2: รักเธอหัวทิ่มบ่อครับพี่อ้อย
1: อันนี้ส่งให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
2: ไม่ได้ส่งให้ใครครับชอบพี่โตสินิฟูครับพี่อ้อย
1: ได้เลยได้เลยอันนี้มาจากอัลบั้มแฮงแมนเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดให้เจี๊ยบติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะ
2: ครับผมติดตามกินเวฟมานานมากแล้วครับพี่อ้อย30กว่าปีแล้วครับไม่เคยได้สิทธิ์อะไรเลยครับพี่
1: เฮ้ยจริงเหรอนี่คือครั้งแรกเลยเหรอ
2: จริงครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับพี
1: ่ยินดีมากๆแล้วดูสิดวงเราสมพงษ์กันมากนะคะแล้วได้รับโชคในช่วงพี่อ้อยด้วยอ่ะเจี๊ยบ
2: ครับ
1: นะขอบคุณมากที่ฟังกันยาวนานมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของ Green Wave นะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับพี่อ้อย
1: ขอบคุณค่ะติดต่อรับสิทธิ์ก่อนนะอย่าเพิ่งวางสายนะ
2: ได้ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: เราอยู่กันแบบนี้แหละค่ะอยู่กันทุกช่วงเวลาสุขก็เล่าเศร้าก็เอามาฟ้องกันนะคะชั่วโมงหน้ามีเพลงเพราะกันต่อกับน้องเฟียสค่ะพรุ่งนี้เราเจอกันในคลับฟลายเดย์เลยรักร้าวเพราะเรื่องเล็ก4ทุ่มพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์ว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุก

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
2: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
4: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbon Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี
5: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขประกันที่บริษัท

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: อินสปิเรชันจากหนิงปณิตา
3: อะไรที่ณวันนี้หนิงปณิตาภูมิใจที่สุด
4: การเป็นแม่ของนิรินแล้วการที่มีเขาเพราะเขาเป็นบุคคลที่ทำให้หนิงเป็นเวอร์ชันที่ดีได้ในทุกวันโดยที่ไม่ต้องฝืนหนิงทำทุกวันเนี้ยเพราะหนิงอยากเป็นตัวอย่างที่ดีมันอาจจะไม่ได้ดีทุกวันนะพี่อันบางวันหนิงก็จะมีหลุดแต่เวลาหลุดหนิงก็จะกล้าที่จะขอโทษแล้วก็บอกกับลูกตรงๆว่าวันเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะกอดกันพรุ่งนี้เอาใหม
5: ่ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
6: ้เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อกับถิ่นสุทินาทองชื่นที่กรุงมอสโกค่ะบรรดาปั๊มน้ำมันเนี่ยกลับมาใช้มาตรการจำกัดปริมาณการซื้อน้ำมันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันจากกรณีที่ยูเครนใช้โดรนโจมตีโรงกลั่นของรัสเซียบวกกับความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลด้วยคือปัญหาขาดแคลนน้ำมันรัสเซียเริ่มรุนแรงขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเริ่มจากในกรุงมอสโกแล้วก็ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศโดยรัฐบาลรัสเซียพยายามที่จะใช้หลายมาตรการเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันในประเทศนะคะทั้งระงับการส่งออกน้ำมันเบนซินและดีเซลผ่อนคลายข้อกำหนดด้านคุณภาพเชื้อเพลิงและการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มเติมด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

ได้ฟิลเหมือนตกหลุมอากาศจริงๆเหมือนที่มี่ต้องการไหมครับซิงเกิลนี้จากปามี่ด้วยหลุมอากาศครับก่อนอันนี้มีท้ายปีจาก Only Monday Free Hand ครับดวงอาทิตย์ตกมาฝากกันด้วยมาฟังส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้ขับรถจากราชโยธินไปบางปะอิน2ชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะยังไม่ถึงเลยเพราะว่าผลโยธินขาออกรถติดมากนะครับส่งกำลังใจไปทางนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลายข้อความฝากเพลงเพราะเข้ามามีอันนึงบอกว่าเคยมีคนมาคุกเข่าง้อผมครับแต่ว่าไม่ได้ผลหอน่าจะมีเหตุผลที่มันหนักหน่วงมากเนาะสุดท้ายเราก็ต้องเลือกรักตัวเองไปก่อนเพราะมันอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของเรานะครับถ้าเกิดเรากลับไปโอ้ไม่แน่ใจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใดๆก็ตามตอนนี้อัปเดตสถานการณ์ที่น่านตอนนี้ก็คือถึงแม้ว่าบางที่น้ำลดนะครับแต่น้ำก็จะไหลไปโผล่ที่อื่นนั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วเขาบอกว่าฝนตกที่น่านคราวนี้ไม่ใช่พายุก็จริงแต่ว่าเป็นแบบเป็นร่องมรสุมที่มันไปตกตรงนั้นเยอะแล้วหลักๆคือถ้าเกิดว่าฝนตกเยอะที่น่านเนี่ยมันจะท่วมหนักเพราะว่าตรงนั้นเป็นภูเขาสูงชันครับมันก็จะไหลบู๊บลงไปข้างล่างเลยแต่สิ่งที่สามารถช่วยได้ก็คือการมีป่าซับน้ำนะครับซึ่งพื้นที่ที่น่านเนี่ยป่าหายไปค่อนข้างเยอะกลายเป็นเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวก็คือปลูกผักปลูกพืชอะไรไปตรงนั้นเนี่ยมันเลยซับน้ำไม่อยู่นะครับและทำให้ลักษณะของดินที่มันท่วมหรือว่าน้ำที่มันท่วมนั้นมันมีดินมาเยอะก็เลยจะเป็นน้ำแบบอนโคลนหน่อยเขาบอกโซนนี้ถ้ามีป่าจะพอช่วยชะลอและลดความแรงได้แต่ใดๆเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นสภาพภูเขาสูงแบบนี้เป็นประจำควรจะต้องมีมาตรการอื่นๆเข้าไปช่วยเหลือนะครับไม่งั้นฝนตกหนักทีไรน่านจะเป็นแบบนี้ทุกทีและเช่นเดียวกันครับตอนนี้ขอความช่วยเหลือด่วนใครที่สะดวกครับสามารถช่วยบริจาคได้ผ่าน Green Wave Project ใหม่ล่าสุด Green Wave Share for Care Can to Care นะครับตอนแรกจะรับบริจาคกระป๋องแต่ตอนนี้น่าจะส่งกระป๋องกันมาไม่ทันขอเป็นเงินก่อนละกันโอนมาได้ครับที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับเบอร์บัญชีนะครับของธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 020-3-045-451 ครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ LINE ที่ Friends of PA นะครับหรือว่าโทรไปถามได้ที่02-054-6546ครับ

0: ถึงใจช่วงนี้ครับซิลิฟูสครับไหนว่าจะไม่หลอกกันนะครับโหเป็นเพลงที่แบบดีมากเลยดีมากเลยนะครับก่อนหน้านี้มีอยู่คนเดียวด้วยจากพี่โบสุนิตานะครับเอาหลายเพลงเพราะที่เราคิดถึงมาฝากกันในช่วงนี้มีข้อความส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าอยากจะขอบคุณพี่คนนึงที่เป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักมากแล้วก็ดูแลลูกน้องดีมากนะครับทั้งเรื่องการทํางานแล้วก็การดูแลลูกน้องนะครับแล้วก็กําลังจะเกษียณในเดือนกันยายนนี้บอกให้ฝากให้เฟียสบอกหาเพลงให้หน่อยนะครับได้เดี๋ยวจัดให้แต่ว่าต้องเป็นหลังพักฟังข่าวนะครับตอนนี้มีกู๊ดนิวส์มาฝากปลายชั่วโมงครับกู๊ดนิวส์มาฝากกันในช่วงนี้หลายๆคนถ้าเกิดว่าดูข่าวคงจะทราบกันอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตไปมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่มันโผล่เข้ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับบางทีถ้าเราเตรียมแผนเอาไว้เนี่ยก็จะสามารถรับมือมันได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญอย่างยิ่งมันจะเป็นความอุ่นใจตอนที่เราเดินทางไปข้างหน้าเราจะรู้สึกว่าอย่างน้อยเรายังมีแบ็คด้านนี้อยู่นะมีแบ็คด้านนู้นอยู่นะเป็นการที่เป็นตัวเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางต่อไปนะครับการมีประกันชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภาระอยู่ข้างหลังนะครับไม่ใช่มีแค่ตัวเราคนเดียวยังมีทั้งครอบครัวมีอีกหลายคนที่เราจะต้องรับผิดชอบครับแล้วก็ยิ่งอายุที่เริ่มเยอะขึ้นนะครับความรับผิดชอบมันมาพร้อมอายุจริงๆนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ความมั่นคงให้กับชีวิตเพิ่มมากขึ้นเตรียมพร้อมรับมือกับทุกเรื่องที่ไม่คาดคิดกับซัมซุงประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณเพราะมีSmart Analysis ครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตคุณในทุกด้านแมทช์ความคุ้มครองให้พอดีให้คุณมั่นใจทุกช่วงชีวิต Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิต
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เคยสังเกตไหมคะแม่บางคนนี่ขี้ลืมมากแต่พอถามว่าลูกชอบกินอะไรแพ้อะไรแม่กลับจำได้แม่นเลยแหละ
1: ในทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่ามัมเบรนค่ะพี่อ้อยเพราะช่วงเวลาที่มีลูกสมองของคุณแม่จะยอมสลับพื้นที่บางส่วนของสมองตัวเองให้รีเซ็ตระบบใหม่ลบข้อมูลทั่วไปของตัวเองออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ในการจำเรื่องของลูกได้มากขึ้นโดยเฉพาะสมองส่วนระแวดระวังภัยจะใหญ่ขึ้นทำให้เรื่องของระบบความปลอดการกินอยู่ของลูกกลายเป็นที่หนึ่งในทันทีค่ะ
2: ที่แม่ลืมเรื่องตัวเองเพราะสมองของแม่เลือกที่จะจำแต่เรื่องของเรานี่แหละค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ
0: ตอนเย็นๆเพื่อจะได้ข้อความเข้ามาจากคนที่เป็นกลุ่มนักเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นออกกำลังกายอยู่วิ่งอยู่อะไรปั่นจักรยานอยู่อะไรเงี้ยมีหลายข้อความมากเลยดีมากเลยนะครับเพื่อส่งกำลังใจให้เพราะว่ามันเป็นการดูแลเซลฟ์แคร์อย่างนึงการที่เราออกกำลังกายดูแลตัวเองดีไม่ว่าจะกินดีอยู่ดีนอนดีอะไรเงี้ยอารมณ์ดีอะไรเงี้ยครับฝึกเอาไว้เนี่ยมันเป็นเซลฟ์แคร์เป็นการบอกรักตัวเองทุกๆวันแบบที่เราไม่ต้องพูดว่าฉันรักเธอนะอะไรเงี้ยแต่มันผ่านการกระทำจริงๆข้อความนี้ส่งเข้ามาบอกว่าขอบคุณนะคะเพราะเพลงของพี่เลยทำให้วิ่งครบ10กิโลตอนแรกจะถอดใจวิ่งตั้งแต่กิโลที่6แหมเก่งมากเลยนะครับแค่พาตัวเองไปที่วิ่งได้แค่นี้ก็เก่งแล้วเพราะบางคนแบบไม่เคยมีคุ้นเคยกับการวิ่งไงแบบจะเปลี่ยนการเปลี่ยนฮับบิตการเปลี่ยนนิสัยการเปลี่ยนความคุ้นเคยตัวเองมันเป็นเรื่องยากพอสมควรและจะบอกว่าแต่ละวันถ้าสมมติว่าปกติวิ่งได้10วันนี้วิ่งได้5ก็ไม่เป็นไรนะบางคนจะรู้สึกว่าโหว่าเมื่อวานวิ่งได้ตั้ง10แนววันนี้วิ่งได้แค่5เองฉันรู้สึกแย่จังไม่ต้องรู้สึกแย่นะครับเต็มที่ของแต่ละวันมันไม่เท่ากันเก่งที่สุดของแต่ละวันมันก็ไม่เท่ากันเช่นเดียวกันเพราะฉันถ้าวันนี้เราได้แค่นี้5ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเหมือนกันพรุ่งนี้ได้10ก็โอเคก็ได้โบนัสเพิ่มเข้าไปอีกอย่างน้อยเราได้ลงมือทำใช่ไหมครับ
3: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: โครสอัพช็อต อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม yeah!

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
9: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
10: เจ็บคอ
9: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
8: คาเมโลซีคาเมโลซาน
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
9: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
10: เจ็บคอ
9: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
8: คาเมโลซีคาเมโลซาน
11: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: ไลท์เชฟ
1: คอนเน็กสู่การฟังกรีนเวฟเพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: เมย์ที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: ตายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊กระบี่ AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการภูมิทยาไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไฟเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
7: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
9: 1 2 3 go
10: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
11: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
12: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
13: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
14: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
15: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
0: บัตรโซลเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
15: ร่วมเอมพาตี้โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM โอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะความขัดแย้งนะคะในช่องแคบฮอร์มุสส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตประกาศระงับการค้าและก็ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านค่ะโดยรัฐบาล UAE ได้กล่าวหาว่าอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในประเทศหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการล่าสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่มีต่ออิหร่านนะคะหลังจากที่ได้เรียกเอกอัครราชทูตกลับประเทศในช่วงที่ความขัดแย้งเริ่มต้นรวมทั้งปิดสถานศึกษาและก็โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านโดยในช่วงที่สงครามตะวันออกกลางเปิดฉากขึ้นนะคะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการโจมตีของอิหร่านค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อติดตามกันได้ต้นชั่วโมงนะคะ

0: รมทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat
4: ในช่วงนี้นะครับตอน2ทุ่มกว่าพอดีเลยนะครับมาเปิดเพลงที่สัญญาว่าจะเปิดไว้ให้ฟังนะครับช่วงนี้ขอเป็นชั่วโมงแห่งการขอบคุณก็แล้วกันมีคุณผู้ฟังคนหนึ่งส่งข้อความเข้ามาบอกว่าอยากจะขอบคุณพี่คนหนึ่งที่เป็นหัวหน้างานที่กำลังจะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้ครับแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักมากดูแลทีมดูแลน้องๆมาอย่างดีนะครับก็จะฝากเพลงนี้ให้เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พี่แว่นใหญ่ครับพี่โอหรือพี่แว่นใหญ่เนี่ยแต่งขึ้นมาจากแรงบันดาลใจเรื่องของการที่ใครสักคนหนึ่งต้องเฝ้ารออวัยวะที่มาบริจาคเพื่อต่อชีวิตนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยบ้านเราเลือดขาดเยอะครับอวัยวะต่างๆก็ขาดเยอะเช่นเดียวกันใครมีโอกาสสามารถบริจาคได้สามารถต่อได้อีกหลายชีวิตเลยนะครับและเพลงนี้เนี่ยลองตามไปดูนะครับชื่อเพลงว่ารักของเธอคือของขวัญของพี่แว่นใหญ่มิวสิกวิดีโอดูแล้วหลายคนอาจจะเสียน้ำตาได้เลย

เพลงนี้รักของเธอคือของขวัญครับที่พี่แว่นใหญ่เอาประสบการณ์จริงของคุณแม่คนหนึ่งที่ลูกเสียชีวิตนะครับแล้วก็ประจาอวัยวะของลูกเนี่ยให้กับคนที่เป็นผู้รับประจาปลายทางซึ่งไม่รู้นะว่าเป็นใครแต่ว่าได้ส่งต่อชีวิตของลูกให้กับคนอื่นๆนะครับถือว่าเป็นการต่อชีวิตที่ประทับใจมากครับอีกเพลงเพราะเพลงนึงนะครับที่มีที่มาที่ไปนะครับหลายๆเพลงที่เราฟังเนี่ยมันมีสตอรี่อยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยบางหลายๆเพลงก็คือมาจากชีวิตจริงนี่คือสิ่งที่มันทำให้หลายๆเพลงของที่เราฟังอยู่เนี่ยมันเพราะขึ้นแล้วมันมีมิติมากขึ้นเวลาที่เราฟังเพลงนั้นนะครับ 2:22 และ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: อร์กระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
3: ติดตามกันได้นะครับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดเลยจาก Green Wave ครับ Share for Care ในคราวนี้ก็ใช้กระป๋องรีไซเคิลหรือจะร่วมบริจาคเป็นเงินสดก็ได้นะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยใดๆเลยเราจะเอาไปทำเป็นโปรเจกต์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมทางภาคเหนือนะครับและตอนนี้ที่กำลังเจอกันอยู่คือที่น่านโดนเต็มๆกันอยู่ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูในโครงการของเราก็ได้หรือว่าตอนนี้เป็นความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับลองเข้าไปดูที่มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากได้ครับต้องการความช่วยเหลือกันอยู่เยอะมาก
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สุด

0: กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือกอาร์ตโบพาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพAIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือโปร
4: Inspiration จากหนิงปณิตา
5: อะไรที่ณวันนี้หนิงปณิตาภูมิใจที่สุด
6: การเป็นแม่ของนิลินแล้วการที่มีเขาเพราะเขาเป็นบุคคลที่ทำให้หนิงเป็นเวอร์ชันที่ดีได้ในทุกๆวันโดยที่ไม่ต้องฝืนหนิงทำทุกวันเนี้ยเพราะหนิงอยากเป็นตัวอย่างที่ดีมันอาจจะไม่ได้ดีทุกวันนะพี่อันบางวันหนิงก็จะมีหลุดแต่เวลาหลุดหนิงก็จะกล้าที่จะขอโทษแล้วก็บอกกับลูกตรงๆว่าวันเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะกอดกันพรุ่งนี้เอาใหม
7: ่ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: แวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีนค่ะได้เพิ่มคีร์กีสถานและก็เวียดนามเข้าไปอยู่ในรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ์เดินทางผ่านจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา240ชั่วโมงหรือ10วันนะคะก็ทำให้จำนวนประเทศที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้เพิ่มเป็น57ประเทศโดยในระหว่างที่พำนักนะคะคนที่เดินทางเนี่ยสามารถไปเที่ยวท่องเที่ยวทำธุรกิจเยี่ยมเยียนหรือว่าเดินทางเพื่อพบครอบครัวได้แต่ว่ากิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้านะอย่างเช่นการทำงานการเรียนหรือการทำข่าวยังคงต้องขอวีซ่าตามประเภทที่เกี่ยวข้องโดยจีนเริ่มขยายมาตรการนี้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเดินทางต่างชาติรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าแล้วก็การติดต่อระหว่างประชาชนด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
7: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ครับวันนี้ในคืนนี้เอาเพลงพร้อมมาฝากครับเพลงนี้เป็นเพลงที่หลายคนเคย cover มาแล้วนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยก็เป็นการหยิบมา cover ใหม่อีกทีนึงต้นฉบับก็เป็นเพลงของ343นะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้เป็นเบนชลาทิตเอามา cover ครับ

ังส่งข้อความมาบอกว่าออริจินอลเวอร์ชันแท้ๆเลยของเพลงนี้แต่คนเคยรักคือพี่เก่งศิรพรนะครับแล้วก็คนที่ทำคำร้องแล้วก็ทำนองคือพี่อู่อัตพลประเสริฐยิ่งนั่นเองก็กลายเป็นเพลงคลาสสิกที่ใครๆก็อยากคัฟเวอร์เพราะเพลงมันซิกเนเจอร์ชาร์ตมากๆแล้วก็เพราะมากๆด้วยยิ่งเพลงหนึ่งของพี่ไก่สมพลกลับมาคัฟเวอร์ใหม่ครับแล้วก็เพลงนี้เป็นพี่แอมคัฟเวอร์ในเวอร์ชันแบบนี้ครับของคัฟเวอร์ไนท์ที่หาฟังที่กรีนเวฟได้เท่านั้น

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: The B-Track คืนนี้เอาจานใหม่มาเสิร์ฟกันอีกแล้วคุณผู้ฟังครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Hers ครับหลังจากที่ Comebackกันให้แฟนๆหายคิดถึงกับเพลงหลายเพลงแล้วซิงเกิลใหม่ก็มีสไตล์การทำเพลงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ไปชวนกุ๊ก No One Else มาร่วมทำเพลงด้วยนะครับเพลงนี้ก็ได้เป็นเชิญเขามาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ทำเพลงเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องความรักเขาบอกว่ามันจะมีความกลมกล่อมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับและอีกหนึ่งความพิเศษในซิงเกิลนี้เนี่ยก็คือ Hers เนี่ยเขาไปชวน Fellow นะครับชวนข้าว Fellow เนี่ยมาร่วมทำเพลงแบบร่วมคอลแลบกันด้วยในเพลงนี้ให้มันแบบเพิ่มความอบอุ่นเข้าไปมากขึ้นถือว่าเป็นคอมโบเซตแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเพลงที่รักแบบอบอุ่นสไตล์แบบเฮอร์สแบบนี้
4: ชิป

ลิ้นจะโอมนะครับฝากทิ้งท้ายกันไว้ด้วยก็หมดเวลาของชั่วโมงนี้แล้วนะครับส่งช่วงต่อเพลงพร้อยกับปอในชั่วโมงหน้าครับฟังกรีนเวฟกันได้ยาวๆเลยอยากเลือกเพลงก็ฝากดีเจนเข้ามานะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับตามเวลาป

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: กลับมาเจอกันนะคะนี่คือเวลาของกรีนอัปเดตกับดินสุที่น่าทองชื่นที่แคว้นโบโรซีนะคะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโบลิเวียเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดนะคะหลังจากที่หิมะตกหนักต่อเนื่องเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อ5แคว้นค่ะทำให้เส้นทางหลายสายโดยเฉพาะแถบเทือกเขาแอนดีสต้องปิดการจราจรนะคะกว่า 26,000 กว่าครอบครัวแล้วก็ชุมชน300กว่าแห่งได้รับผลกระทบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพปศุสัตว์แล้วก็ทำการเกษตรในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะอย่างทะเลเกลืออูยูนีหนึ่งในพื้นที่เกลือขนาดใหญ่สุดในโลกรวมไปถึงทะเลสาบลากูน่าโคโลราดาซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละวันก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะยังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

กันจากพี่บิ๊กแอสนะครับนี่คือถ้ารู้อย่างนี้ก่อนหน้านี้เสียงร้องของโรสซิรินทิพย์นะครับสู่กลางใจเธอพักอิงซบจากป๊อปปองกูลแล้วก็ความคิดจากสแตมนั่นเองนะครับ18นาทีหลังจาก4ทุ่มสวัสดีคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟด้วยนะครับผมสวัสดีในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมโอ้เป็นวันพฤหัสที่หลายๆคนนี้ต้องการกำลังใจอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับฟังเพลงพร้อมๆไปด้วยกันกับผมปอนะครับผมที่นี่กรีนเวฟ 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ2ชั่วโมงจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้ขอความทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินก็ทยอยกันมาขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่มาทักทายกันด้วยคุณผู้ฟ

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: 4:31 น.นะครับข้อความจากคุณนันทิดานะครับบอกว่าขอเพลงสำหรับการออกข้อสอบกลางภาคสำหรับนักศึกษาหน่อยครับโอ้ผมคิดนานมากเลยว่าเพลงไหนดีนะครับจะเป็นเพลงที่แบบว่าใช้ในการจินตนาการออกข้อสอบในช่วงเวลาแบบนี้ช่วงเวลาแบบนี้ก็เป็นช่วงที่เราเจอกับฝนทุกวันเลยเนาะเพราะฉะนั้นเพลงนี้อาจจะเป็นหนึ่งเพลงที่ทำให้คุณครูเนี่ยได้มีข้อสอบอยู่ในหัวว่าจะออกไงให้นักศึกษาบ้างนะครับฝนตกที่หน้าต่างจากโลโซครับ

0: กันน่ารักน่ารักจากอองฟองนะครับนี่คืออันตรายไม่ถึงชีวิตเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะๆกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับผมรายชื่อเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังเนี่ยก็บอกกันได้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยนะฮะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีฝนตกทีไรรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: เป็นไปได้ที่สุดเลยจ้ะแนนเพราะว่าปกติเวลาที่เซโรโทนินสารสื่อประสาทที่ควบคุมความสุขความกระปี้กระเป๋าเขาจะออกมาเมื่อมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นจ้ะแต่ถ้าวันไหนฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดดสมองจะผลิตเซโรโทนินลดลงแล้วก็หลั่งฮอร์โมนแห่งความง่วงอย่างเมลาโทนินออกมาแทนเราก็เลยรู้สึกเศร้าดิ่งแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาวิธีแก้ง่ายๆเปิดไฟให้สว่างลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายสลัดความง่วงก็จะช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้จ้า
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
6: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฟังฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
7: กลับมาเจอกันนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานค่ะไต้หวันเตรียมแจกเงินสด 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันให้ประชาชนทุกคนนะคะโดยให้เหตุผลถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็ทำให้คำสั่งซื้อการส่งออกแล้วก็การลงทุนในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ ICT แล้วก็การผลิตของไต้หวันเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยรัฐบาลสามารถรวมมาตรการแจกเงินสดเข้าไปได้โดยยังคงรักษาสมดุลของงบประมาณแล้วก็อยู่ในสถานะที่แทบไม่มีการกู้ยืมเงินใหม่เลยค่ะคือไต้หวันได้เริ่มโครงการแจกเงินสด 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันให้ประชาชนทุกคนในปี2025นะคะภายใต้งบประมาณพิเศษที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับภาษีนำเข้าแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อจากสหรัฐค่ะรอบหน้ายังติดตามได้อยู่ต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet&

งเพราะๆจากโปเตโต้นะครับนี่คือชูบิดูวับนั่นเองนะครับคุณฟังครับผมเชื่อว่าคุณฟังน่าจะเห็นข่าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีน้ำท่วมนะครับในภาคเหนือหลายจุดเลยทีเดียวหลังฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยสิ่งที่หายไปอาจไม่ใช่แค่ถนนนะครับการเดินทางแต่รวมถึงชีวิตประจำวันที่เคยธรรมดาของใครอีกหลายคนและในวันที่ใครบางคนต้องการความช่วยเหลือนะครับก็มีเพื่อนที่พร้อมพึ่งพาได้เสมอกับโครงการ Green Wave Share for CareCan to Care นั่นเองนะครับร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่ป้องกันบรรเทาทุกข์จนถึงการฟื้นฟูภาคประชาชนอย่างเราก็สามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจได้ง่ายๆเลยนะครับสมทบทุนโดยตรงเข้ากับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับผ่านบัญชีมูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี02030045451นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผม @friend SOFPA นะครับ friend ที่แปลว่าเพื่อนแล้วก็ SOFPA หรือโทร02054 6546ได้เลยคุณผู้ฟังครับผม

0: ดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: บรรยากาศเพลงเพราะๆที่เล่นสดๆกันบนเวทีนี้ก็ทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตลอดทุกช่วงดีเจนะครับผมวงมีนครับเอาเพลงเล่นของสูงของพี่ๆ Big Ass มา rearrange ในแบบของตัวเองบนเวที Cover Night Live ลองฟังดูครับสำหรับเวอร์ชันนี้

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request นะครับผมผู้สนับสนุนใจดีของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตขอบคุณมากๆเลยนะครับหนึ่งซิงเกิลที่ถูกขอเข้ามาในค่ำคืนนี้คือร่ำไรจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: คุณฟังกับผมเพลงใหม่ในช่วงเวลาของ Debut Track นะครับเป็นงานล่าสุดจากเป๊กผลิตโชคที่ส่งมาให้เราได้เปิดให้คุณผู้ฟังกันนะครับ1ปีที่ห่างไปแต่หัวใจไม่เคยห่างกันนะครับผมก็ห่างกับแฟนๆไม่ได้พบกันนานถึง1ปีเต็มนะครับถึงเวลาที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งทุกอย่างยังคงเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นเสมอนะครับผมซิงเกิลนี้ก็มอบให้กับแฟนๆด้วยชื่อเพลงว่า I Have Got You นั่นเองนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่แบมและพรุ่งนี้วันศุกร์เจอกันบ่าย3เร็วหน่อยนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ดูแลสุขภาพด้วยครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvoขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
3: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
4: One, two, three, go.
5: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
3: ่เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
3: ได้เรียนดับเล่นต้องผู้เข้าทอง
1: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
4: ์มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับดิฉันสุทินาทองชื่นในช่วง4เดือนที่ผ่านมานะคะหลังจากสงครามในตะวันออกกลางเปิดฉากการส่งออกรถบรรทุกไฟฟ้าขนาดใหญ่ของจีนก็เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 16,823 คันค่ะในจำนวนนี้ครึ่งนึงส่งออกไปเอเชียใต้นะคะเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าเนื่องจากว่าราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากสงครามก็เร่งให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในภูมิภาคโดยรถบรรทุกไฟฟ้าในจีนเติบโตจากเกือบ 0% ในปี2564มาเป็น 30% ของยอดขายรถบรรทุกเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยมียอดขายรถบรรทุกไฟฟ้า 140,000 คันในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ส่วนการใช้น้ำมันดีเซลในจีนก็เริ่มลดลงตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ

0: มักจะเป็นความบังเอิญหรืออาจจะเรียกว่าเป็นความพอดีหรือเปล่าคะที่คุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาแล้วก็มีเพลงนี้กำลังดังอยู่พอดีเลยนะคะคุณบอกว่าแหมเหมือนรู้ใจเลยถึงแม้ว่าคืนนี้ฝนจะไม่ตกก็ตามนะคะรักปอนปอนจากไมโครค่ะหยิบมาเริ่มต้นในเซตแรกนะคะเที่ยงคืน22นาทีดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์มาอยู่กับคุณที่นี่กรีนเวฟแล้วข้อความทยอยส่งเข้ามาตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนแล้วนะคะมีการจับจองเพลงเพราะกันเอาไว้ก่อนเหมือนรู้ว่ารีบขอจะได้รีบได้ฟังก่อนนอนในคืนนี้ค่ะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

0: ซีรีส์จบไปแล้วนะคะแต่ว่าทิ้งเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้ให้เราได้ขอฟังกันมาที่ Green Wave ด้วยรอวันที่ใจช่ำติวเธอที่รักบูมสหรัฐค่ะ
1: Chilling Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการ

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับอมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังผ่านแอป Airtime ฟังฟินนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าฟัง Green Wave ไปด้วยเนี่ยคุณสามารถจะลุ้นรางวัลกับแอป Airtime ฟังฟินกันได้เหมือนกับข้อความนี้ละค่ะที่คุณส่งมาบอกนะคะว่าเพิ่งจะกลับมาจากไปดูละครเวทีเมืองมันยาที่โรงละครรัชดาลัยมานะคะแล้วก็ที่ได้ไปเนี่ยก็เพราะว่ากดบัตรจากแอป Airtime ฟังฟินได้ค่ะดีใจมากเพราะว่าได้เจอทีมงาน Airtime ด้วยแล้วก็ได้เจอคุณสุทินาด้วยนะแล้วคุณก็ยังบอกนะคะว่าสำหรับละครนักแสดงก็แสดงดีมากขอบคุณ Airtime แล้วก็ขอบคุณ Green Wave แล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันนานๆยาวๆไปเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเพลงเพราะที่คุณอยากฟังเอาไปฟังได้เลยในช่วงนี้ค่ะ

0: มากกว่าเพลงเพราะก็คงจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะคะที่เสิร์ฟให้คุณได้ติดตามกันตลอดทั้งปีผ่านแอป A Time ฟังฟินนะคะมากกว่ารักค่ะจากโรสลินทิพย์นะคะขอบคุณด้วยในช่วงของ Smiley Request ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย 100 ปี อำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: กลับมาสร้างสรรค์งานดนตรีอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโนนิวค่ะและนี่คือล่าสุดที่ได้โบกี้ไลออนมาร่วมฟีเจอริงเพลงนี้นะคะแล้วก็มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์สร้างสรรค์บทเพลงนี้ด้วยตัวเองค่ะเพลงนี้เขามีเนื้อหาแบบค่อนข้างจะแทงใจอยู่เหมือนกันนะกับการที่ต้องอยู่ในวังวนของการถูกหลอกให้เชื่อใจแล้วก็ซ่อนความลับเอาไว้ข้างหลังนะฮะทั้งที่อาจจะจับได้แล้วก็รู้ความจริงคาตาคาใจขนาดนี้เวลาคนรักนอกใจนะคะแบกรับความรู้สึกที่มันบอบช้ำบางทีมันก็เกินจะรับไหวอยู่เหมือนกันในพาร์ทของ MV เห็นว่ามีเบลล่าราณีนะคะมาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อีกต่างหากนะคะอ่ะมาฟังกันก่อนเลยค่ะที่ Green Wave นี่แหละนี่คืองานใหม่จากโนนิวและโบกี้ไลออนทำงานร่วมกันกับเพลงที่ชื่อว่าคาตาค่ะ

แอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

แค่เสียงนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์นะคะจำได้อยู่แล้วล่ะค่ะพี่ตู่ภพพรนั่นเองนะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Avenue งานของวัชราวลีนะคะก็เอามาคัฟเวอร์เอาไว้ในช่วงเวลาพิเศษนี้ล่ะค่ะ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: ตอนนี้บ้านเราก็คงจะต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือนะคะก็มีอยู่หลายจุดเลยหลังจากที่ฝนตกหนักกันมาตลอดทั้งคืนเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะพอเวลาเกิดอุทกภัยทีไรเนี่ยสิ่งที่หายไปอาจจะไม่ใช่แค่ถนนการเดินทางแต่ว่ารวมไปถึงชีวิตประจำวันที่เคยเป็นเรื่องธรรมดาของใครอีกหลายๆคนนะคะแล้วในวันที่ใครบางคนต้องการความช่วยเหลือก็จะมีเพื่อนที่พร้อมจะพึ่งพาได้เสมอค่ะกับโครงการนี้นะคะ Green Wave Share for Care Can to Care ค่ะร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การป้องกันการบรรเทาทุกข์จนถึงการฟื้นฟูภาคประชาชนอย่างเราก็สามารถจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจกันได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังอยากจะสมทบทุนโดยตรงก็ได้ค่ะสามารถที่จะโอนนะเข้าสู่มูลนิธิสาขาอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันได้นะคะผ่านบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเลขที่บัญชี 020-3-04545-1 นะคะในชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยหรือว่าจะลองเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ LINE @official นะคะ @friendofpa หรือหมายเลขโทรศัพท์02-054-6546ค่ะ
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

0: ์ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilo San M
4: นี่คือเวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันกับดิฉันสุทินาทองชื่นจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีรายงานว่าประชากรของฮ่องกงเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 7.51 ล้านคนคือเพิ่มขึ้น 19,400 คนนะคะเนื่องจากว่าจำนวนการย้ายถิ่นฐานจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาช่วยชดเชยอัตราการเกิดที่ต่ำแล้วก็ประชากรสูงวัยขณะที่รัฐบาลฮ่องกงนะคะบอกว่ามาตรการต่างๆในการดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถและการนำเข้าแรงงานก็ยังคงช่วยดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางมาที่ฮ่องกงอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ช่วยชดเชยผลกระทบจากการลดลงของประชากรตามธรรมชาติซึ่งการไหลเข้ามาของประชากรจากจีนแผ่นดินใหญ่ถือว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักเลยล่ะค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามกันต่อมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
3: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilo San M
5: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ไม่ทอดทิ้งให้คุณต้องเหงาอยู่คนเดียวนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะฟังเพลงเพราะอยู่ที่ไหนก็ตามหรือว่าเอางานมาทำต่อที่บ้านอย่างที่คุณขอเพลงนี้แล้วก็ขอฟังไปด้วยระหว่างที่ทำงานไปด้วยในคืนนี้นะคะฉันรู้จากโบสุนิตาค่ะเริ่มต้นชั่วโมงใหม่ดีเจเพลย์ลิสต์อยู่กันต่อเลยถึงตีสองกับดีเจแบมที่กรีนเวฟนะคะ

็นความรักที่เรียกว่าขอเผื่อใจเอาไว้เพื่อความเสียใจบ้างนะคะไม่ใช่เป็นความรักแบบหมดหัวจิตหัวใจเลยนี่คือห้องสี่มุมซ้ายค่ะจากปาล์มี่นะคะเลือกให้ฟังอีกหนึ่งเพลงเพราะกับเพลงชุดใหญ่ๆชั่วโมงนี้ดีเจเพลย์ลิสต์ค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cute Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

อย่างที่คุณบอกจริงๆนะคะเพลงนี้แบบเสน่ห์อยู่ที่เสียงระนาดเสียงที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยแล้วก็เพลงนี้ยังคงหาฟังกันได้ที่ Green Wave นะคะชื่อเพลงว่าวอนค่ะงานจาก The Peach Band นั่นเองนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วล่ะค่ะขอให้เป็นอีกหนึ่งวันทำงานของหลายๆคนที่มีความสุขไปพร้อมๆกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะแต่มีเพลงเพราะให้คุณได้รอฟังกันตลอดทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์เลยนะคะในช่วงของ Music Dayแหมชั่วโมงนี้มีเพลงมาติดๆต่อๆกันหลายเพลงทำให้รู้ว่าหลายคนยังไม่เข้านอนนะชั่วโมงนี้ถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวหลังกรีนอัปเดตจะฝากเอาไว้อีกหลายเพลงเพราะเลยนะคะที่คุณขอมาขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามในช่วงของ DJ Bam เจอกันสัปดาห์หน้าเที่ยงคืนถึงตีสองค่ะ

ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุทินาทองชื่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการณ์นะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงในระดับซูเปอร์เอลนีโญอาจจะก่อตัวขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงมากที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาค่ะโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ค่ะคือจีนเนี่ยได้รับผลกระทบจากเอลนีโญแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงต้นฤดูร้อนหลายพื้นที่ฝนตกหนักและก็น้ำท่วมขณะเดียวกันแนวฝนในบางช่วงมีการทับซ้อนกันส่งผลให้สถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงขึ้นนอกจากนี้นะคะไต้ฝุ่นเนี่ยยังมีความถี่แล้วก็รุนแรงเพิ่มขึ้นก็คือมีทั้งลมแรงและฝนตกหนักเป็นเวลานานค่ะช่วงหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกบอกเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะๆอย่างเงี้ยยังอร่อยเลย
0: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่านอสทัลเจียเอฟเฟคและสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
1: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะสถาบันพัฒนาเกาหลีหรือ KDI ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองของเกาหลีใต้ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปีนี้เป็น 3.2% นะคะจากคาดการณ์เดิม 2.5% เนื่องจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกที่แข็งแกร่งเกินคาดค่ะก็ได้แรงหนุนจากเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการส่งออกแล้วก็การลงทุนค่ะโดย KDI มองว่าความต้องการชิปทั่วโลกที่ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของเกาหลีใต้พร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้จะสามารถรักษาแรงขับเคลื่อนเอาไว้ได้หลังจากที่มีการขยายตัวดีขึ้นนับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมาค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
1: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองนะหมอเพื่อน
0: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการ

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์เวลากับ Green News นะคะกลับมาติดตามด้วยกันต่อกับทินสุทินาทองชื่นจากความวิตกกังวลว่ารัฐบาลอาจจะยึดเงินฝากของประชาชนเพื่อเอาไปใช้เป็นทุนในการทำสงครามกับยูเครนล่าสุดก็มีรายงานนะคะชาวรัสเซียเนี่ยพากันไปถอนเงินสดจากธนาคารค่ะโดยข้อมูลจากธนาคารกลางของรัสเซียบอกว่ามีการถอนเงินสดออกจากระบบเกือบ 2.8 กว่าแสนล้านรูเบิลค่ะในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมก็มีการถอนเงินนะคะสูงถึง 7.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและมากกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายนเรื่องนี้นะคะมีอดีตที่ปรึกษาธนาคารกลางรัสเซียก็บอกว่าการถอนเงินสดจำนวนมากก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงระดับความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในกลุ่มประชาชนชาวรัสเซียค่ะรอบหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมกับเวลาของ Green News นะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต้นชั่วโมงนี้ล่ะกับดินสุทธินาถทองชื่นรัฐบาลเวียดนามค่ะเสนอให้มีการปรับกฎหมายที่ดินนะคะเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานโดยเปิดทางให้สามารถเวนคืนที่ดินและเริ่มก่อสร้างได้ก่อนที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินชดเชยซึ่งมาตรการนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งและก็สนับสนุนเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้เสนอปรับแนวทางการชดเชยค่ะโดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังจากถูกเวนคืนที่ดินคือข้อพิพาทเรื่องที่ดินเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในเวียดนามนะคะเนื่องจากว่าการเจรจาค่าชดเชยใช้เวลานานหลายปีบางครั้งก็นำไปสู่การประท้วงค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: จางหายนะครับกับก้อยอรัชพรนะครับแต่จริงๆตอนนี้ถ้าดูความรักของเธอคนนี้ไม่น่าจางหายนะครับน่าจะเรียกว่าเข้มข้นจะมากกว่าแซวกันตั้งแต่ตีห้าเลยฮะเปิดมาพร้อมกับความรักในวันศุกร์เต็มๆจ้ะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
0: ๆพูดถึงเรื่องของความรักเสร็จปุ๊บจะเปิดเพลงคนหลายใจต่อคืออะไรก็พอดีมีคนขอมาอย่าคิดมากไม่ได้อิมพลายอะไรทั้งสิ้นนะฮะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

คาสเซ็ตคลับนะครับวันนี้ตั้งใจจะมาแบบสบายๆมากๆเลยแบบเบาๆพริ้วๆไม่มีอะไรมาถ่วงมาหนักหัวใจสำหรับการเริ่มต้นวันในวันศุกร์ของพวกเรานะครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ด Life Mate
1: เลือก Life Mate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailandรวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห.1-4 ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

ย้อนกลับไปจำเพลงนี้ได้ไหมฮะและที่สำคัญอีกด้วยจำวงนี้ได้ไหมด้วยนะครับวันนี้เลือกมาฝากกันเพราะว่ามีคนระบุมาว่าอยากฟังเพลงนี้จากวงนี้จาก cover ไหนโอ้จำได้เก่งมากผมไม่กล้าคิดเลยจำไม่ได้จริงว่าตั้งแต่ปีไหนฮะที่เขา cover ไว้วงนี้ชื่อวง Girlแต่เป็นวงผู้ชายนะฮะส่วนเพลงนี้คือแก้วตาดวงใจกับคาวานายครับตอนนี้เป็นคาวานายเฉยๆเรามีหลายเวอร์ชันนะฮะจากคาวานายมาเป็นคาวานาย plus และล่าสุดถึงเป็นคาวานายไลฟ์

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: Debit Track ครับเมื่อสักครู่พูดถึงวงพืชพูดถึงวง Girl ไปนะฮะเราก็มาแนะนำเพลงใหม่จากวงเออบ้างนะฮะ Hers ครับ3สาวนะครับร้องเพลงดีมากๆแต่ว่าครั้งนี้เขากลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ซึ่งซิงเกิลนี้มีข้าวจาก Fellow คนที่ร้องเพลงดาวหางฮัลเล่นี่แหละมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับลองฟังดูคนที่โปรดิวซ์คือกุ๊ก No One Else นะฮะออกมาเป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอเสมอมา

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: ลักตาซองงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0%กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยคือมั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
0: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: Inspiration จากหนิงปณิตา
4: อะไรที่ณวันนี้หนิงปณิตาภูมิใจที่สุด
5: การเป็นแม่ของนิรินทร์แล้วการที่มีเขาเพราะเขาเป็นบุคคลที่ทำให้หนิงเป็นเวอร์ชันที่ดีได้ในทุกวันโดยที่ไม่ต้องฝืนหนิงทำทุกวันเนี้ยเพราะหนิงอยากเป็นตัวอย่างที่ดีมันอาจจะไม่ได้ดีทุกวันนะพี่อันบางวันหนิงก็จะมีหลุดแต่เวลาหลุดหนิงก็จะกล้าที่จะขอโทษแล้วก็บอกกับลูกตรงๆว่าวันเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะกอดกันพรุ่งนี้เอาใหม
6: ่ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
7: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
8: Green Wave Share for Care Can
7: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
9: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
7: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
8: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A ทำฝั่งฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: มารออยู่แล้วค่ะนิ้นสุที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green Update นะคะที่นครราชสีมาค่ะอ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอสีคิ้วมีน้ำกักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยนะคะจากข้อมูลของโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมามีมวลน้ำไหลลงอ่างสะสมตั้งแต่ต้นปีนะคะอยู่ที่ 51.59 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 19.84% ของค่าเฉลี่ยที่260ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ยังมีภาระต้องส่งจ่ายน้ำออกไปให้กับ5อำเภอสำหรับใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศลำน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานและภาคอุตสาหกรรมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทำให้สภาพน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำลำตะคองล่าสุดนะคะเหลืออยู่ที่ 102.49 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 32.59% ค่ะโดยเป็นน้ำใช้การได้เพียง 79.77 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 27.34% เท่านั้นซึ่งยังสามารถรองน้ำปริมาณน้ำฝนน้ำท่าได้อีกจำนวนมากค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวติดตามนะคะ
2: Green Update
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
5: ้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

อ่อนๆมาซะนะครับกับบี้สุกริตครับก่อนนั้นคือทิกเกอร์นะฮะเร็วๆนี้ทิกเกอร์กับนิโคครับจะจุงมือกันมานั่งคุยกันใน Club Friday Show ด้วยนะครับรอติดตามกันนะฮะเรื่องมาเริ่มต้นกันนะครับตอน 6:00 นเพลงของทิกเกอร์ชื่อว่าต้องโทษเธอนะครับอยากได้ความหวานแบบไม่ต้องกินน้ำตาลตอนเช้าฟังเพลงนี้ได้มีคนขอคริสติน่าอากิล่ากับรักเธอที่สุดครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: Request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เศร้ามาหลายเพลงนะโดยไม่ได้ตั้งใจเลยทั้งที่อยู่ในช่วงชิลลิ่งแทร็กนะครับฟังแล้วบางคนบอกว่าไม่เห็นชิวเลยพี่อันเจ้ามากเพื่อนเท่านั้นนะครับกับทีเนตเกรด A แอนทิติมากับเหมือนไม่มีใครเจอกับตัวถึงรู้ซาร่าผงประเสริฐแล้วก็ทาทากับขอถามสักหน่อยอ่ะเปลี่ยนมูดพี่แอนโทนให้จ้ะ

0: ชอบนะเพลงนี้อาจจะดูเงาๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นผมรู้สึกว่าเวลาได้ฟังเพลงจากว่านธนกฤตจะรู้เลยว่ามันผ่านการคิดแล้วก็ตกตะกอนมาเยอะมากพอสมควรก็จริงๆก็เป็นน้องสนิทมากคนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะสนิทกับ Green Wave มากแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางด้วยกันอยู่หลายๆครั้งใน Green Trip ด้วยเช่นกันนี่คือเดคิซุงิงงไหมว่าเพลงนี้มาจากอะไรถ้าไม่งง แปลว่าคุณเกิดในยุคเดียวกัน
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
3: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เปิดเพลงเพราะฟังด้วยกันนะครับมาหลายอารมณ์แล้วก็หลายบีทหลายจังหวะกันแล้วนะฮะมาถึง Smiley Request ครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับฝนโปรยปลายปลายตั้งแต่เช้าเลยวันนี้วันศุกร์ครับยังแค่อินโทรปกติผมไม่ค่อยหยิบเพลงแบบบีทแบบนี้

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Greenway
1: ขอบคุณธนาคารออมสินกันด้วยนะครับและไหนๆพูดถึงธนาคารออมสินละออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะฮะรับดอกเบี้ยได้ทุกเดือนเลยเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 10,000 บาทแล้วฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝากคือ3ปีนะครับสำหรับคนธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆแล้วนะฮะไม่เสียภาษีอีกนะครับกรณีถอนก่อนครบ3ปีล่ะก็ได้ดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้เลยนะฮะเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยถึง31ตุลาคม2569นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ Good News
1: เคยได้ยินกันไหมครับว่าคนที่ยิ้มเก่งที่สุดก็อาจจะเป็นคนที่เศร้าที่สุดหรือร้องไห้ดังที่สุดได้เหมือนกันนะครับคนที่กังวลเรื่องตัวเองน้อยที่สุดอาจจะเป็นคนที่ก็ต้องดูแลอะไรรอบตัวหรือแม้แต่ครอบครัวเยอะมากที่สุดหรือใครสักคนที่เขารักมากที่สุดได้เหมือนกันนะครับบางคนยิ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเสาหลักของบ้านนะครับก็ยิ่งอยากให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้อย่างราบรื่นที่สุดนะครับแม้ในวันที่เขาอาจจะกำลังเผชิญกับเรื่องไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไม่คาดฝันเรื่องไม่คาดคิดก็คือมันไม่คาดคิดไงวางแผนไว้ล่วงหน้ายังไงล่ะถึงจะสร้างความอุ่นใจให้กับคนที่อยู่รอบๆตัวเราหรือคนที่อยู่ข้างหลังได้นะครับยิ่งวางแผนไว้ดีอะไรๆก็น่าจะดีหายห่วงได้มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกคนมาเริ่มต้นวางแผนที่ดีกันตั้งแต่วันนี้นะครับกับ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทและเพื่อชีวิตคุณให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Analysis และผู้เชี่ยวชาญครับที่พร้อมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงอนาคตและชีวิตหลังเกษียณด้วยนะครับพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงกับใจของเราแล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วก็วิถีชีวิตรูปแบบชีวิตของเรามากที่สุดให้คุณสมาร์ทได้ทุกโมเมนต์นะครับไปกับ Samsung ประกันชีวิตลองดูกันนะ
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ใต้โต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกระบี่ AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซ่ามอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซ่าดูดีให้สุดในแบบคุณ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
6: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
7: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
8: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
10: ้ไว้ติดตามกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ยอดหนี้สาธารณะของสหรัฐพุ่งสูงทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์จากข้อมูลของกระทรวงการคลังค่ะก็สะท้อนถึงแนวโน้มทางการคลังที่น่ากังวลแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนภาคธุรกิจและรัฐบาลในระยะยาวถึงแม้สหรัฐจะ ีหนี้สาธารณะในระดับสูงมานานนะคะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและตลาดการเงินกำลังจับตาสถานการณ์มากขึ้นเนื่องจากหนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยยอดหนี้เพิ่มขึ้นถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาเพียงแค่5เดือนขณะที่ภาระดอกเบี้ยก็พุ่งขึ้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังเดินหน้าบนเส้นทางเดิมก็บอกยอดหนี้เนี่ยอาจจะไปแตะ50ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาเพียง6ปีนะคะซึ่งก็สร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่ติดตามกันต่อ 8:00 น.นะคะ Green
11: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้ว